สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตพุทธิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะชาวฮ่องกงได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความสนใจในพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดค่ะซึ่งการมาเยี่ยมชมเริ่มต้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมชโยและประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายโดยทั้งสองท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งใจฟังคำอธิบายจากพระอาจารย์ด้วยความกระตือรือร้นและก่อนออกจากห้องนิทรรศการได้ร่วมเขียนข้อความลงในสมุดเยี่ยมโดยหนึ่งในแขกได้เขียนคำว่า peaceเพื่อเป็นความประทับใจที่ได้รับจากการมาเยือนในครั้งนี้เมื่อเดินทางไปยังนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทั้งสองท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์

ด้วยความเคารพและร่วมกราบสักการะตามคำแนะนำของพระอาจารย์ด้วยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุห้องจัดแสดงประวัติคุณยายอาจารย์หรือห้องจัดแสดงประวัติหลวงพ่อนอกจากนี้ระหว่างเดินทางภายในวัดเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านได้ซึมซับบรรยากาศอันสงบร่มเย็นของสถานที่โดยเน้นให้รู้สึกผ่อนคลายและสัมผัสความสงบด้วยตนเองพร้อมแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆทำให้ทั้งสองท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของวัดอย่างเต็มที่เมื่อมาถึงบทพระไตรปิฎกทั้งสองท่านได้ตั้งใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของสถานที่แห่งนี้พร้อมกราบสักการะพระประธานด้วยความเคารพทั้งก่อนและหลังการเยี่ยมชมรวมทั้งได้อธิษฐานจิตและร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมของวัดด้วยความเต็มใจส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1 ล้านพระองค์ทั้งสองท่านตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศงานบุญและกิจกรรมสำคัญของวัดก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาพความงดงามของพิธีกรรมและการปฏิบัติธรรมร่วมกันของสาธุชนจำนวนมากหลังจากนั้นทั้งสองท่านได้ขอเดินเข้าไปใกล้พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเพิ่มเติมพร้อมอธิษฐานจิตด้วยความสงบและปราบปลื้มใจต่อหน้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเมื่อได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกทั้งสองท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิจึงได้รับคำแนะนำในการนำนั่งสมาธิไปฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจพร้อมชื่นชมว่าวัดพระธรรมกายเป็นสถานที่ที่มีความกว้างใหญ่สวยงามสงบสะอาดและเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสุขภายในอีกทั้งยังรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมในครั้งนี้และหวังว่าจะได้กลับมาเยือนอีกครั้งในอนาคตค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายมีเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนเข้ามาร่วมสั่งสมบุญกุศลทั้งที่วัดและร่วมงานบุญผ่านทางระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงค่ะพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานทรงให้ศีลจากนั้นไปพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรจอนนี่กัลยาณมิตรพรทิพย์ไซปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนนวงศ์และกัลยาณมิตรพอลล่ามาริเอตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอลล่ากัลยาณมิตรอังซินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายพระมหาธิติวัดธรรมวัฒโนได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและแนะนำแนวทางการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงภายในค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนพร้อมใจการมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม

เจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรมุจลินเผื่อนประเสริฐและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบุรุกีกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวีรศักดิ์อินสุวรรณโนและกัลยาณมิตรอัครภักทรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรวันชาติสุริยชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีการใส่บาตรให้คงอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมเนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0815388867ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการฝึกสมาธิไม่เพียงเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นยังช่วยบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยอย่างเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้ช่วยควบคุมอาการปวดศีรษะของคนที่เป็นโรคไมเกรนช่วยลดความดันโลหิตให้มาอยู่ในระดับที่เป็นปกติได้ช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังรวมไปถึงสามารถบำบัดรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยในวงการแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยาและพ่อค้านักธุรกิจในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกได้เห็นข้อดีของการฝึกสมาธิที่ส่งผลให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นบุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นความเครียดและการกระทบกระทั่งลดลงการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นชีวิตประจำวันก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งที่งานก็มากเหมือนเดิมแต่ปัญหาลดลงและการ

ำรงชีวิตรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวนะมีความอบอุ่นขึ้นได้รับความผาสุกทั้งที่บ้านและก็ที่ทำงานทั้งนี้เพราะสมาธิได้มีส่วนช่วยประสานช่องว่างแห่งความสุขให้เชื่อมต่อกันดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจในการฝึกสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะมีวาระแห่งพุทธภาษิตที่มาในติสเมตไตยสูตรว่าบุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบัติผิดทางควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละความดำริผิดควรศึกษาวิเวกและประพฤติวิเวกอันเป็นกิจของพระอริยเจ้าบุคคลผู้มีความห่วงใยในกามทั้งหลายย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้โดยยากการปฏิบัติผิดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเคยผ่านมาแล้วนั้นคือการทรมานร่างกายและการทำตัวให้พัวพันกับเบญจกามคุณทั้งหลายทั้งสองอย่างนี้ไม่อาจทำให้พ้นทุกข์ได้ท่านจึงหันมาปฏิบัติในทางสายกลางดำเนินตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาประพฤติวิเวกหลีกเร้นเพื่อเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งสามารถล่วงพ้นจากโอคะข้ามกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายได้เครื่องร้อยลัดอย่างหนึ่งก็คือกามเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิพระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องนี้เพราะเหตุมาจากกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี500คนได้ออกบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่เนื่องจากยังเป็นผู้ใหม่อยู่อินทรีย์ยังอ่อนจึงมีกามวิตกคือความตรึกในเรื่องกามพระบรมศาสดาจึงทรงรับสั่งให้พระอนนทเถระไปบอกให้ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเช่นนี้น่ะไม่สมควรเลยแม้แต่บัณฑิตในการก่อนยังข่มกิเลสไว้ได้จนได้บรรลุถึงขั้นปัจเจกโพธิญาณครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าในครั้งที่พระตถาคตเสวยพระชาติเป็นช่างปั้นหม้อได้ยังชีพด้วยการปั้นหม้อขายเลี้ยงบุตรและภรรยาครั้งนั้นก็ได้มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเนมิราชในมิถิลาราชธานีเช้าวันหนึ่งเมื่อเท้าเธอเสวยเสร็จแล้วก็เสด็จออกประทับที่ช่องพระแกลได้แลเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อบินเข้าไปในอากาศขณะนั้นมีหมู่สกุลชาติทั้งกาและนกตะกุมรุมกันแย่งชิ้นเนื้อนั้นไปจากเหยี่ยวเหยี่ยวตัวนั้นถูกรุมจิกตีได้รับความเจ็บปวดพระเจ้าเนมิราชทรงเห็นอาการเช่นนี้จึงทรงพระดำริว่ากามคุณทั้งหลายเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ที่ติดข้องอยู่ส่วนตัวเราก็ยังมีบริวารเป็นเครื่องข้องมีเบญจกามคุณล้อมรอบแวดล้อมไปด้วยหญิงงาม 16,000 นางควรที่เราจะละกามคุณเสียแล้วแสวงหาสุขที่ประเสริฐยิ่งกว่าเมื่อทรงดำริอย่างนี้ก็ทรงพิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณณที่ตรงนั้นเองและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสเล่าเรื่องต่อไปว่ายังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทุมมุขะในกบิลนครอยู่มาวันหนึ่ง

ลงเสวยพระกายอาหารในเวลาเช้าแล้วก็เสด็จออกประทับในระหว่างท่ามกลางขุนนางทรงทอดพระเนตรลอดช่องพระกแลได้แลเห็นคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกปล่อยให้โคออกไปที่หากินโคตัวผู้เมื่อออกจากคอกแล้วได้พากันวิ่งไปตามนางโคตัวหนึ่งแล้วก็ได้เกิดคุยกันจนไส้ทะลักแล้วก็ล้มตายลงเมื่อพระเจ้าธมุขะได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระดำริว่าแม้แต่เหล่าสัตว์เดรัจฉานก็เกิดทุกข์ใหญ่เราอาศัยกามเป็นเหตุเหมือนกับโคตัวผู้ที่ตายนั้นเป็นตัวอย่างตัวเราก็ควรจะหาอุบายเครื่องละกิเลสกามเสียจึงจะเป็นการดีครั้นดำริอย่างนี้เนี่ยก็พิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จพระปัจเจกพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในทันทีครั้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อยามเช้าเวลาเสด็จออกบิณฑบาตพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเสด็จออกจากเงื่อมเขานันทมูลกะได้ชำระพระโอษฐ์แล้วก็สงสนานพระวรกายในสระอโนดาตแล้วเสด็จขึ้นประทับยืนห่มจีวรอยู่บนพื้นมโนศิลาทรงครองจีวรแล้วก็ถือบาตรเหาะไปลงในที่ใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับประตูพระนครพาราณสีทรงเสด็จดำเนินเข้าไปบิณฑบาตภายในราชธานีนายช่างหม้อคนที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเห็นแล้วเกิดศรัทธาจึงถวายพัตตาหารด้วยความเคารพเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าฉันแล้วนายช่างหม้อจึงกล่าวว่าการบำชาของท่านผู้ประเสริฐดูงดงามยิ่งนักอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็หาที่เปรียบมิได้ท่านผู้มีอินทรีย์สงบสำรวมได้เห็นเหตุประการใดจึงได้พากันออกบรรพชาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ตรัสว่าเราได้เห็นนกการุมกันจิกตีเหยี่ยวตัวหนึ่งซึ่งคาบชิ้นเนื้อบินไปเพราะอาศัยความทุกข์ที่เกิดจากแย่งชิงชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุเราจึงได้ออกบรรพชาส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกองค์ก็ตรัสว่าเราได้เห็นโคผู้ตัวหนึ่งอยู่ในระหว่างฝูงโคที่มีร่างกายกำยำมีกำลังมากได้ควิดโคผู้ตัวหนึ่งให้ถึงแก่ความตายเพราะความรักใคร่ในนางโคเป็นเหตุว่าเราได้เห็นจึงได้ออกบรรพชาเมื่อช่างหม้อได้ฟังพระคาถาแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนไปหลายวันครั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อบริโภคอาหารเช้าแล้วจึงเรียกภรรยามาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เดิมท่านทรงสมบูรณ์ไปพร้อมในมนุษย์สมบัติแต่ท่านได้สละราชสมบัติออกบรรพชาส่วนตัวเราเป็นเพียงคนใช้แรงงานหาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นหม้อขายเท่านั้นเราไม่ควรจะยินดีด้วยคารวาสวิสัยเลยขอเธอจงเลี้ยงดูบุตรและดูบ้านเรือนเถิดตัวเรานี้ก็จะออกบวชเมื่อภรรยาได้ฟังถ้อยคำของสามีดังนี้จึงกล่าวว่าถึงข้าพเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปก็ไม่ปรารถนาจะอยู่ครองเรือนอีกต่อไปครั้นกล่าวอย่างนี้กับสามีแล้วจึงนิ่งสักครู่แล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านไม่อยู่จากนี้ไปก็ไม่มีผู้สั่งสอนข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการปกครองของท่านแล้วก็จะต้องอยู่คนเดียว

เหมือนกับนางนกซึ่งอยู่เหงาหงอยตามลำพังเมื่อสามีได้ฟังดังนั้นก็ไม่ว่าอย่างไรส่วนภรรยานั้นปรารถนาจะบวชจึงคิดจะลวงสามีชิงบวชเสียก่อนจึงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปที่ท่าน้ำขอให้ท่านดูบุตรด้วยว่าแล้วก็ถือเอาหม้อน้ำทำทีเป็นว่าจะไปตักน้ำแล้วก็นี้ไปบวชอยู่ในสำนักของดาบสินีฝ่ายสามีก็จำเป็นต้องอยู่เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบุตรเติบโตพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงได้นำบุตรไปฝากไว้กับหมู่ญาติแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในที่ใกล้พระนครพาราณสีทั้งสองได้ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์จนได้ฌานสมาบัติพอหมดอายุขัยในภพชาตินั้นก็ไปสู่สุคติภูมิตามกุศลกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากจะทำให้เราได้รับความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งหลายแล้วยังเป็นเหตุให้ได้บรรลุฌานสมาบัติสามารถรอดพ้นจากทุกขติไปสู่สุคติภูมิแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดอีกด้วยดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นยาวิเศษที่รักษาโรคทั้งทางกายและใจกระทั่งรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากทุกภัยในสังสารวัฏนำพาไปสู่อายตนะนิพพานดังนั้นควรที่เราทุกคนจะต้องขยันเจริญสมาธิภาวนากันให้มากๆเพื่อความสุขสมหวังในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความ

ำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่108จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสซักมโหสถต่อว่าความลับนั้นน่ะไม่อาจเปิดเผยแก่ใครได้เลยหรือซึ่งมโหสถบัณฑิตก็ได้กราบทูลว่าจะเปิดเผยก็ได้แต่ต้องเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยหากว่าบุคคลนั้นเป็นสตรีผู้มีใจขอไม่หนักแน่นหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่มิตรหนึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในอามิตรหนึ่งเป็นผู้มิใช่มิตรแต่ทำทีว่าเป็นมิตรด้วยแฝงความต้องการบางอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องเว้นเสียเด็ดขาดท้าวเธอได้ตรัสถามต่อไปว่าแต่ความลับบางอย่างเนี่ยเป็นความลับร่วมกันจำเป็นต้องร่วมกันคิดอ่านแล้วอย่างนี้น่ะจะพึงปฏิบัติเช่นไรล่ะมโหสถบัณฑิตก็ทูลสนองว่าหากจะต้องปรึกษาหารือกันก็อย่าให้พร่ำเพรื่อและต้องเลือกเวลาและสถานที่อันควรเมื่อจะพูดความลับในตอนกลางวันก็ต้องเป็นที่ลับเฉพาะถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ต้องไม่พูดให้ดังเกินไปและพึงระลึกเสมอว่าโอกาสที่จะถูกดักฟังความลับนั้นน่ะมีอยู่เสมอพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับถ้อยแถลงของมโหสถแล้วก็ทรงเข้าใจแจ่มแจ้งและทรงเห็นชัดว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินแต่ผู้ผิดน่ะกลับเป็นอาจารย์ทั้งสี่เสียเองจึงทรงสั่งลงอาญาให้คุมตัวอาจารย์ทั้งสี่ออกจากเรือนจำแล้วนำตัวไปตัดหัวซะขณะที่อาจารย์ทั้งสี่กำลังถูกลากตัวไปสู่ลานประหารนั่นเองมโหสถซึ่งยังคงเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของพระราชากำลังรอคอยโอกาสที่จะกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่อาจารย์เหล่านั้นครั้นเห็นว่าเท้าเธอทรงบรรเทาจากพระอาการพิโรธบ้างแล้วจึงค่อยๆกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าอาจารย์เหล่านี้น่ะเป็นอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งเป็นคนเก่าคนแก่อยู่ในราชสำนักนี้มานานและที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาใจใส่ในราชกิจของพระองค์เสมอมาฉะนั้นขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษงดโทษประหารชีวิตให้แก่อาจารย์เหล่านั้นสักครั้งหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชกลับไม่ได้ทรงคิดเช่นนั้นเพราะทรงเห็นว่าอาจารย์ทั้งสี่แม้เป็นผู้ใหญ่

ก็ไม่รู้จักสำนึกทั้งได้ทำความผิดซ้ำซ้อนเรื่อยมาจึงไม่ปรารถนาจะให้อภัยเลยแต่ภายหลังทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงที่มโหสถเฝ้าหวังวอนอยู่อีกหลายครั้งทรงเห็นว่าแม้มโหสถเป็นผู้เสียหายเองเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะอาจารย์ทั้งสี่เหล่านี้น่ะเป็นเหตุเขายังคิดให้อภัยไม่ถึงโทษเท้าเธอเมื่อทรงนึกถึงคุณงามความดีและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของมโหสถบัณฑิตที่ไม่คิดร้ายตอบต่ออาจารย์เหล่านั้นเลยน้ำพระทัยก็อ่อนลงจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้งดโทษประหารชีวิตอาจารย์เหล่านั้นเอาเถอะพ่อมโหสถหากว่านั่นเป็นความประสงค์ของเธอเราก็จะไม่ขัดละตรัสดังนี้แล้วเท้าเธอก็มีรับสั่งให้เหล่าราชบุรุษรีบตามไปบอกคณะราชมันให้นำตัวอาจารย์เหล่านั้นกลับมาโดยเร็วฝ่ายราชมันซึ่งกำลังพาตัวอาจารย์เหล่านั้นไปจวนจะถึงลานประหารใกล้ประตูพระนครเต็มทีเมื่อเห็นราชบุรุษติดตามมาจึงสั่งให้ระงับการเคี่ยนไว้ชั่วคราวภายหลังที่ได้ทราบข่าวจากเหล่าราชบุรุษว่าพระราชามีพระกระแสรับสั่งให้ระงับโทษประหารชีวิตไว้ก่อนจึงต้องทำตามพระราชบัญชาโดยงดการลงมือประหารไว้จากนั้นจึงรีบพาตัวอาจารย์ทั้งสี่กลับเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีเพื่อรอฟังต่อไปว่าเท้าเถิดจะทรงตัดสินพระทัยต่อไปอย่างไรลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นอาจารย์เหล่านั้นมีกายบอบช้ำเต็มไปด้วยรอยหวายที่กลางหลังเท้าเธอจึงเกิดความกรุณาได้ตรัสกับมโหสถว่าเอาละพ่อมโหสถนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราขอยกอาจารย์ทั้งสี่ให้เป็นทาสของเธอหากเธอประสงค์จะใช้สอยอย่างไรเนี่ยก็พึงกระทำตามที่เธอปรารถนาเถิดเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้นะข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอเปลื้องอาจารย์ทั้งสี่ให้พ้นจากความเป็นทาสและจงเป็นไทยแก่ตนนับแต่นี้เป็นต้นไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลถ้าเช่นนั้นอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยก็อย่าได้อยู่ในแว่นแคว้นของเราเลยจงขับไล่ออกไปให้พ้นจากมิถิลานครเถิดท้าวเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดมโหสถทราบดีว่าพระราชายังทรงพิโรธอยู่แต่อาศัยความเมตตากรุณาที่มีต่ออาจารย์เหล่านั้นจึงค่อยๆกราบทูลว่าขอดีจ้ะขอได้ทรงพระกรุณางดโทษแก่อาจารย์เหล่านี้ผู้มืดมนเสียเถิดพระพุทธเจ้าค่ะและขอได้โปรดให้อาจารย์ทั้งสี่นะคงดำรงอยู่ในฐานันดรอย่างเดิมเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าบุคคลผู้มีจิตใจขว้างขวางเช่นนี้นะช่างหาได้ยากยิ่งดูหรือปัจจามิตรผู้ปองร้ายตนแท้ๆนะพ่อมโหสถยังมีใจกรุณาได้ถึงเพียงนี้เท้าเธอทรงดำริดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตมากยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดเท้าเธอจึงทรงพระราชทานให้ตามที่มโหสถทูลขอไว้คือนอกจากจะไม่เอาผิดกับอาจารย์เหล่านั้นแล้ว

ยังให้กลับมาดำรงอยู่ในตำแหน่งราชบัณฑิตต่อไปส่วนอาจารย์เหล่านั้นบัดนี้พวกเขาได้รู้ซึ้งเป็นอย่างดีว่าที่พวกตนรอดชีวิตมาได้เพราะอาศัยมหากรุณาของมโหสถบัณฑิตโดยแท้จึงต่างพากันขอขมาโทษมโหสถเป็นการใหญ่เมื่อได้สำนึกถึงความผิดของตนแล้วความคิดที่เป็นศัตรูกับมโหสถก็พลันหมดสิ้นไปต่างพากันละพยศหมดพิษสงเหมือนงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วนับแต่บัดนั้นมาอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่กล้าที่จะเพชรทูลอะไรกับพระราชาอีกแม้ในยามเข้าเฝ้าก็รอเพียงพระเจ้าวิเทหราชจะทรงพระกรุณาบัญชาว่าอย่างไรไม่กล้าออกความคิดเห็นใดๆอีกเลยบัดนี้ศึกภายในก็สงบลงแล้วเมื่อคำนึงถึงพระคุณของพระเจ้าวิเทหราชที่มอบตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนมโหสถบัณฑิตจะคิดพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ในความรู้สึกของผู้หญิงหลายคนภายหลังจากแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกมาร่วมด้วยช่วยกันใช้เงินอย่างมีความสุขซึ่งน้าสาวลูกก็เช่นกันแต่โชคนั้นไม่ทราบว่าไปเข้าข้างใครหมดค่ะเพราะว่าเธออยากมีลูกแต่หมอฟันธงขาดกระเด็นไปเลยว่าน้าสาวมีลูกไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากมีพังผืดกั้นในมดลูกอีกทั้งยังแนะนำให้ไปผ่าตัดมดลูกออกปะเธอไม่โอเคไม่โอด้วยแถมยังประวิงเวลาเพื่อรอปฏิหารและก็อธิษฐานขอกับหลวงปู่ว่าขอให้เธอมีลูกได้สำเร็จและรอดปลอดภัยไม่นานนักปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายเพราะเธอตั้งครรภ์ภายใต้ความไม่เห็นด้วยของหมอเลยคุณหมอไม่ยอมรับฝากท้องแต่ถ้าเงินเอาเอาซ้ำยังบอกว่าให้ทำแท้งเอาลูกออกอีกเพราะเด็กในท้องนอนตัวขวางเนี่ยจะเป็นอันตรายมากทั้งต่อตัวแม่และเด็กแม่หมอจะแนะนำให้ทำแท้งอย่างไรนะสามลูกไม่สนไม่สนใจเพราะเธอมีความเชื่อมั่นลึกๆว่ายังไงลูกคนนี้ก็ต้องปลอดภัยเราได้ขอมาจากพระเดชคุณหลวงปู่ครบกำหนดคลอดแต่ด้วยความผิดปกติเธอคลอดเองไม่ได้คุณหมอก็กระบอกแล้วไงแล้วหมอก็ผ่าเอาเด็กออกด้วยสภาพที่ร่ำแร่และทันทีที่เด็กเกิดก็พบว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าปกติมากเพราะไม่สามารถรับอาหารจากแม่ได้เลยเนื่องจากพังผืดขั้นเอาไว้ดังที่คุณหมอท่านว่าถูกต้องจึงทำให้เด็กไม่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำป่วยง่ายท้องเสียบ่อยเลี้ยงยากและที่สำคัญคือเด็กมีนิสัยที่ติดมาจากในท้องคือเป็นโรคกินไม่ได้จนป่านนี้อายุได้8ขวบแล้วก็ยังกินไม่ค่อยได้ส่วนการกินข้าวไม่ได้นี้เหมือนเป็นโรคติดต่ออย่างไรก็ไม่ทราบค่ะและลูกสาวคนที่สองของน้าสาวที่คลอดตามกันมาก็กินข้าวได้น้อยเหมือนคนพี่เลยพี่ชายกับน้องสาวไม่กินข้าวนี่คือกินได้ไม่กี่คำทั้งที่ตอนตั้งท้องน้าสาวก็ปกติดีทุกอย่างคือคุณแม่ดีทุกอย่างสำหรับลูกสาวคนนี้ไม่มีพังผืดกั้นเหมือนลูกคนแรกนอกจากความไม่สบายใจในเรื่องลูกแล้วทุกวันนี้เธอยังทุกข์เพราะสุขภาพเพราะเคยกระดูกก้นกบร้าวหลังจากประสบอุบัติเหตุโดนมอเตอร์ไซค์ชนทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมและรักษาอย่างไรก็ไม่หายต่อให้ปวดหลังทรมานมากจนถึงปัจจุบันแถมยังมีโรคเพิ่มคือไขมันในเลือดสูงถึง400อีกทั้งยังมีอาการวูบบ่อยๆปวดหัวตั้งแต่หน้าผากจรดต้นคอบางทีปวดทรมานแบบเอามือแตะไม่ได้เลยปวดขาชาตามปลายมือปลายเท้าโดยหมอบอกว่าพังผืดยึดตามข้อต่อครับนี่นะสาวนะจ๊ะพี่สาวของโลกประสบอุบัติเหตุแบบฮอตแอคชั่นคือดูเดือดมากครับเรามีมอเตอร์ไซค์พุ่งปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ที่พี่สาวขี่ทำให้เธอถลาล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงมีอาการน็อกขาที่แต่ไม่ได้ตายขาที่เพียงแต่สลบไม่ได้สติจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล

หมอบอกว่าสาหัสแบบนี้รอดแค่50 50ก็50แต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือทั้งที่พี่สาวสมองบวมซึมเบลอจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เพราะใครถามอะไรเธอกลับสามารถโต้ตอบได้หมดทุกอย่างและเฉพาะสามารถเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุว่าเธอเป็นอย่างไรใครไปตามใครนำเธอส่งโรงพยาบาลได้หมดอย่างถูกต้องทั้งที่ตอนนั้นเธอน็อกหมดสติอยู่โดยเธอบอกว่าตอนนั้นวิญญาณเธอได้ออกจากร่างตัวเองออกมายืนดูเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งได้ยินเสียงพระรูปหนึ่งมาบอกกับวิญญาณเธอว่าให้นึกถึงบุญและกลับไปได้แล้วและนับจากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอมารู้สึกตัวอีกทีเธอก็เล่าเรื่องราวได้พวกเราจึงได้ถามเธอกลับว่าแล้วทำไมถึงพูดรู้เรื่องทั้งที่ปกติแล้วคนที่อาการอย่างเธอเนี่ยจะจำอะไรเนี่ยไม่ได้เธอก็ตอบว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันสังยังจำอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ว่ามีพระนำมายืนอยู่ข้างๆเพียงแต่พูดตามที่พระบอกแค่นั้นเองปัจจุบันเธอหายเกือบเป็นปกติแล้วเว้นแต่หูข้างขวาไม่ได้ยินค่ะหูข้างขวาไม่ได้ยินทวดของลูกมีอาชีพเป็นตำรวจแต่เป็นตำรวจที่มีนิสัยดุดันโมโหร้ายอีกทั้งยังชอบบริหารเท้าโดยการเป็นนักเตะเหมือนนักฟุตบอลไงคือชอบเตะนักโทษค่ะชอบมากเลยแต่นักเตะมืออาชีพอย่างท่านก็ต้องมาพ่ายแพ้ต่อนักกัดนักเตะแพ้นักกัดท่านโดนงูกัดที่ต้นเท้าขวานี่ที่ใช้เตะนักโทษนั่นแหละซึ่งพิษก็มันทำให้เลือดออกตามไรฟันและรูขุมขนทั้งตัวแต่ก็รักษาได้ทันจนรอดชีวิตมาได้แต่แปลกคือส่วนเท้าที่โดนกัดรักษาไม่หายมีน้ำหนองไหลส่งกลิ่นเหม็นหนำซ้ำยังเน่าในอันนี้น่าศึกษาไหมเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เลยจ้ะเปื่อยและจนเชื้อกินลามเข้ากระดูกทำให้กระดูกส้นเท้าหลุดออกมาหูหยองเป็นเลือรังนานถึง29ปีโอ้โหมาราธอนจนในสุดหมอต้องตัดขาขวาทิ้งเพื่อไม่ให้ลามต่อไปจึงทำให้ท่านอยู่ต่อมาได้ถึง84ปีแล้วตาได้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะไม่โดนงูกัดตายตายด้วยมะเร็งเฮงนังเนี่ยยายของลูกเป็นคนชอบทำบุญและมักจะพูดเสมอว่าเวลาตายขอให้ตายง่ายๆซึ่งในเวลาสุดท้ายท่านก็ตายง่ายจริงๆคือถ้ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจแต่อยู่ๆก็หายใจไม่ออกเมื่อคืนรถไปโรงพยาบาลขนาดรถติดไฟแดงก็คอพับตายไปเสียดื้อครับแม่ลูกสุขภาพไม่ดีป่วยหลายโรคตั้งแต่ไตวายต่อมไทรอยด์เป็นพิษขั้นรุนแรงแต่ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นแล้วจะมีก็อาการแน่นอกหายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากค่ะส่วนตัวลูกเองมีอาการผิดปกติตัวลูกเองเจ้าของเคสนะจ๊ะมีอาการผิดปกติที่ต้องกระซิบบอกคือลูกอาเจียนได้แบบไม่เหมือนใครทั้งที่ไม่อยากอาเจียนเลยเคยเจียนได้ทั้งวี่ทั้งวันกินอะไรก็อาเจียนออกหมดจนหมอต้องเปลี่ยนมาฉีดยานอนหลับเพื่อกดประสาทให้ลูกหลับแทนจึงจะหยุดอาเจียนได้แต่ที่แปลกคืออาการนี้ลูกจะเป็นทุกปีแต่ว่าไม่เป็นทั้งปีเป็นเพียงแค่ปีละ1วันเท่านั้น และพอครบวันตกเย็นก็จะหายปิดทิ้งและจะเป็นในวันที่รอบเดือนมาในวันแรกซึ่งลูกก็

ตกินอาหารได้น้อยมากท้องเสียบ่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วเขาจะมีโอกาสหายไหมจะแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่างที่ร้ายแรงที่คุณหมอท่านยืนยันว่าต้องทำแท้งเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้หากเป็นกรณีนี้ต้องตัดสินอย่างไรตัดสินใจอย่างไรและทำอย่างไรจึงถึงจะถูกหลักวิชาคะบุพกรรมใดทำให้น้าสาวกระดูกก้นกบร้าวหมอนรองกระดูกเสื่อมสองไปแล้วนะไขมันในเลือดสูงมีอาการวูบบ่อยปวดหัวปวดขาชาตามปลายมือตาชาไปปลายเท้าโรคทั้งหมดจะมีโอกาสหายไหมต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้พี่สาวลูกประสบอุบัติเหตุและจำอะไรไม่ได้ในช่วงแรกๆและตอนที่เขาสลบไปกายละเอียดเขาได้ออกจากร่างไปเห็นเหตุการณ์จริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมกายละเอียดหลุดไปแล้วไม่ตายล่ะคะขณะที่กายละเอียดของพี่สาวหลุดออกไปพระที่มาบอกกายละเอียดให้อยู่ในบุญและกลับไปเข้าร่างน่ะคือใครคะบุญใดทำให้พระรูปนั้นจึงมาช่วยพี่สาวไว้และพระที่อยู่ข้างๆพี่สาวและช่วยให้พี่สาวตอบคำถามผู้จารู้เรื่องใช่รูปเดียวกันไหมคะหรือคนละรูปหากใช่ทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นคะหากพระรูปนั้นไม่ช่วยไว้พี่สาวจะตายไหมคะและบุพกรรมใดหูข้างขวาถึงไม่ได้ยินมาถึงทุกวันนี้ต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ทวดโดนงูกัดจนต้องตัดขางูตัวนั้นอาฆาตกันมาหรือเปล่าและบุพกรรมใดจึงต้องมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญอุทิศหรือมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมคะบุญอะไรทำให้ยายเป็นโรคหัวใจและตายง่ายๆสมใจท่าน ท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญอุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้แม่ของลูกป่วยเป็นโรคไตวายต่อมไทรอยด์เป็นพิษขั้นรุนแรงมีอาการแน่นอกหายใจไม่ออกปัจจุบันท่านดีขึ้นเพราะบุญอะไรและท่านจะหายขาดไหมต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกอาเจียนอย่างรุนแรงปีละครั้งแล้วทำไมอาการของผู้หญิงเป็นรอบเดือนยังต่างกันแต่บางคนก็อาเจียนบางคนก็ปวดท้องบางคนก็เจ็บต้นนมบางคนก็ปวดเอวบางคนก็ปวดไปทั้งขาอย่างทรมานบางคนก็ปวดหัวบางคนก็มีอาการรวมๆแต่ละเคสประกอบเหตุต่างกันในรายละเอียดอย่างไรคะน้าสาวลูกทั้งสองน้าสาวแม่พ่อพี่สาวและตัวลูกเองแต่ละคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากน้อยแค่ไหนมีหน้าที่อะไรเคยเข้าถึงพระธรรมกายกับเขาบ้างไหมลงมากี่รอบยังมีหน้ามาถามนะและลูกชายน้าสาวมีผังบวชหนาแน่นไหมส่วนลูกมีบุญพอจะอยู่วัดได้ตลอดชีวิตหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าน่าศึกษามากเลยบุพกรรมที่ทำให้น้าสาวมีพังผืดกั้นในมดลูกตัวขวางทำให้ได้รับอาหารจากแม่น้อยมากแต่ขณะเดียวกันแม่กลับได้รับอาหารมากจนมีน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นลูกและแม่มีบุพกรรมร่วมกันทั้งแม่ลูกมีบุพกรรมร่วมกันนะจ๊ะคืออดีตชาติหนึ่งน้าสาวมีลูกชายสองคน

ทั้งสองคนเป็นทหารทำหน้าที่คุมทาสเฉลยทั้งชายและหญิงในการทำงานโดยมีทหารคนพี่เป็นผู้คุมเรื่องงบค่าอาหารสำหรับทาสเฉลยเหล่านี้ด้วยต่อมาทหารคนพี่เกิดความโลภได้งองุบงิบงบงุบงิบงบค่าอาหารโดยมีน้องชายรู้เห็นเป็นใจเป็นอาหารด้วยกันทั้งคู่ทำให้ชาติเฉลยได้กินอาหารน้อยมากๆเมื่อแม่ทราบพฤติกรรมของลูกชายทั้งสองก็ไม่ห้ามกับวางอุเบกขาทำเฉยๆแต่ส่วนลึกมีจิตยินดี ยินดีจะได้งบนี้เออมาในภพชาตินี้ลูกชายทั้งสองได้มาเกิดเป็นลูกของน้องสาวอีกโดยทหารผู้พี่ได้มาเป็นลูกชายคนโตทหารผู้น้องมีกรรมเจ้าชู้ติดมาด้วยจึงมาเกิดเป็นลูกสาวคนที่สองตามทันไหมจ๊ะด้วยกรรมที่งบงิบงบค่าอาหารทำให้ทาสเฉลยทานอาหารไม่พอเพียงจึงทำให้น้าสาวมีพังผืดกั้นในมดลูกจนลูกชายคนโตต้องนอนตัวขวางเพราะพังผืดกั้นไว้ได้รับอาหารจากแม่น้อยมากแต่ที่แม่ได้รับอาหารจนมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะจ้ะถูกต้องอย่าเพราะมีวจีกรรมที่เคยล้อเพื่อนที่อ้วนให้ได้รับความอับอายยานั่นแหละมาส่งผลร่วมด้วยเพราะเหตุที่แกล้งทำเฉยๆในชาตินั้นและมีจิตดีๆในการกระทำลูกจะไปงุบงิบงบจึงต้องมาเป็นแม่ลูกกันอีกจ้ะ oh. เหตุที่ลูกชายคนโตเมื่อคลอดออกมาจนอายุ8ขวบก็ยังทานอาหารได้น้อยกระเพาะบุพกรรมดังกล่าวที่ทำในชาติที่ผ่านมานั้นทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่ได้ทำตลอดชาติเพราะฉะนั้นมีโอกาสหายจ้ะโดยให้ตัวลูกเองและลูกทั้งสองทำบุญถวายสังฆทานเห็นไหมต้องทำบุญกับพุทธบุตรอีกเห็นไหมจ๊ะแล้วทิศบุญให้แก่ทาสเฉลยทั้งหมดที่เราเคยไปเอาเปรียบเขาไว้แล้วก็ไปทำบุญพิเศษโดยเอาอาหารไปเลี้ยงคนที่ต้องโทษขังในเรือนจำจ้ะ oh. ก็จะทำให้อาการดังกล่าวดีขึ้นจนค่อยๆหายได้ส่วนลูกสาวนะก็กินข้าวไม่ค่อยได้ด้วยทั้งที่ตอนตั้งท้องก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรก็เพราะบุพกรรมที่รู้เห็นเป็นใจดังกล่าวแล้วจ้ะตอนเป็นน้องชายทหารในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่างที่ร้ายแรงที่หมอยืนยันว่าต้องทำแท้งออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้หากเป็นกรณีนี้ก็ให้ทำตามหลักวิชาคือในกรณีที่ลูกยังไม่ตายในท้องก็ให้ทำบุญให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่ทำเพื่อใจจะได้อยู่ในบุญแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างที่ทำเนี้ยที่อธิษฐานไว้ว่าให้รอดปลอดภัยความเหม็นกลัวไม่ใหญ่ว่าไม่ควรทำแท้งจ้ะแต่ถ้าลูกตายในท้องในอีกเรื่องอย่างจึงค่อยเอาออกเพราะในท้องไม่ใช่สุสานต้องเอาออกบุพกรรมใดทำให้น้าสาวกระดูกก้อนกบร้าวและหมอนรองกระดูกเสื่อมบุพกรรมในชาติที่มีลูกเป็นทหารคุมทาสเฉลยนั่นแหละจ้ะลูกได้เอาทาสมาให้ใช้งานที่บ้านแล้วก็ได้ใช้งานแรงงานทาสมากเกินไปมีครั้งหนึ่งเคยโมโหทาสแล้วผลักทาสจนล้มก้นกระแทกทำให้กระดูกก้นกบของทาสร้าววิบากครั้งนี้มาส่งผลให้มาเจอบ้างที่ขันมันในเลือดสูงมีอาการวูบบ่อยๆเพราะใช้งานทาสมากจนเขาเป็นลมบ่อยๆทาสเป็นลมบ่อยๆที่ปวดหัวปวดขาชาตามปลายมือปลายเท้าเพราะกรรมที่เคยทุบตีทาสเหล่านั้นจ้ะโรคทั้งหมดนี้

มีโอกาสหายได้ถ้าทำบุญคือตั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังทุกวันสม่ำเสมอแล้วอุทิศบุญทั้งหมดนั้นให้ท่าที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้อีกทั้งปัจจุบันก็ให้คุมอาหารออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ด้วยจะได้เฟิร์มแอนด์ฟิตชีวิตจะได้สดใสลดความอ้วนบุพกรรมที่ทำให้พี่สาวลูกประสบอุบัติเหตุและจำอะไรอะไรไม่ได้ในช่วงแรกๆคือกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวหมูขอดเกล็ดปลาเป็นต้นแล้วตอนเขาสลบไปนั้นกายละเอียดเขาหลุดออกไปเห็นเหตุการณ์จริงจ้าที่ยังไม่ตายเพราะหัวต่อกายมนุษย์กับกายมันละเอียดยังไม่หลุดออกไปเพียงแต่ยืดยังมีสายบุญยึดอยู่ยืดหลุดออกไปเท่านั้นด้วยบุญที่เคยถวายสังฆทานถวายพระอีกแล้วไม่จ๊ะเภสัชยารักษาโรคถวายพระอีกสร้างบุญต่างๆกับหมู่คณะดึงเอาไว้ไม่ให้หลุดขาดออกไปจ้ะให้หวนกลับมาใหม่ขณะที่กายละเอียดของพี่สาหลุดออกไปนั้นพระที่มาบอกกายละเอียดให้อยู่ในบุญและกลับเข้าร่างไปคือบุญที่ตัวลูกทำเอาไว้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยบันดาลให้เห็นพระแต่ความจริงไม่ได้มีพระองค์ใดมาจ้ะเกิดกุศลนิมิตเป็นพระมาช่วยบุญที่ทำให้เห็นว่าพระมาช่วยพิสาไว้คือบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุญที่เคยอุปถากรับใช้พระสงฆ์ป่วยไข้จ้ะนี่พระที่อยู่ข้างๆพิสาและช่วยพิสาตอบคำถามพูดจารู้เรื่องก็เป็นพระรูปเดียวกันที่บุญบันดาลให้เห็นนั่นแหละจ้ากับพระบุญที่พิสาทำเอาไว้นั่นแหละจ้าจึงบันดาลให้เห็นท่านมาช่วยทุกอย่างหากไม่เห็นพระรูปนั้นมาช่วยไว้พิสาก็อาจจะตายได้จ้าและบุพกรรมที่หูข้างขวาไม่ได้ยินเพราะกรรมที่แกล้งทำหูทวนลมเมื่อพ่อแม่ผู้ใหญ่เรียกทำไมไม่ได้ยินนะในอดีตประสงค์ผลจ้ะบุพกรรมที่ทำให้ทวดโดนงูกัดจนต้องตัดขาเพราะกรรมที่ไปเตะทำร้ายคนไปมากนักเตะไงซึ่งนักโทษบางคนก็ทำผิดเป็นผู้ต้องหาจริงแต่บางคนก็ไม่ใช่งูตัวนั้นก็เป็นอดีตนักโทษที่ทวดเคยทำร้ายจนตายก่อนตายก็ได้ผูกโกรธแล้วก็มาเกิดเป็นงูเพราะวิบากกรรมของนักโทษนั้นและบุพกรรมที่ทำให้ท่านต้องมาเป็นมะเร็งต่ำน้ำเหลืองเพราะกรรมปานาติบาตต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลทั้งฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทำร้ายฆ่านักโทษหรือผู้ต้องหาจ้ะท่านตายแล้วก็ไปเกิดในยมโลกของมหานรกขุมปานาติบาตที่ไม่ไปมหานรกเพราะมีบุญที่ทำตามประเพณีช่วยเอาไว้บุญที่ทำให้ยายเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมฆ่าสัตว์และสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารที่ตายง่ายๆสมใจเพราะทำบุญและอธิษฐานจ้าท่านไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งจ้าบุพกรรมที่ทำให้แม่ลูกป่วยเป็นโรคไตวายแล้วกรรมที่เคยค้าขายแล้วโกงตาช่างจะเกี่ยวกับเงินทองนะจ๊ะเอาของไม่ดีสอดผสมไปกับของดีแล้วก็ขายเพื่อต้องการกำไรเยอะๆที่เป็นตอมไทรอยเป็นพิษขั้นรุนแรงเพราะกรรมมักโกรธผูกโกรธรวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจ้าและที่มีอาการแน่นหน้าอกเพราะกรรมในอดีตเคยจับปลาใส่กระมังและมันดิ้นมากจึงเอากระมังใส่ปลาอีกอันวางทับไว้ไม่ให้มันดิ้นจนมันทรมานมากแต่ปฏิทันดีขึ้นเพราะบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาหายขาดได้จ้ะถ้ามันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ต่อเนื่องเพราะนั้นต้องทำให้ต่อเนื่องนะจ๊ะบุพกรรมที่ทำให้ลูกอาเจียนอย่างรุนแรงเพราะลูกเคยประชดประชันมารดาโดยล้วงคอให้อาหารออกมานี่พอหงุดหงิดมารดาที่อบรมสั่งสอนก็
ล้วงออกมาเล

พราะมารดาในชาตินั้นบ่นเรื่องลูกขี้เกียจไปช่วยทำครัวแต่ชอบกินทำให้ท่านเสียใจมากเสียใจจนท่านร้องไห้เลยจ้ะพฤติการของผู้หญิงเป็นรอบเดือนต่างกันนี่ตอบด้วยผู้ชายที่ไม่รู้เรื่องเพราะกรรมกาเมนะจ๊ะโดยเฉพาะชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้เจ้าชู้แล้วก็ชอบทุบตีภรรยาจ้ะเคยซ้อมเข้าไว้ตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นเลยจ้ะเช่นมีเมียน้อยทำให้ภรรยาปวดหัวตอนมีรอบเดือนก็จะปวดหัวบ้างถ้าทุบซ้อมภรรยาเวลามีรอบเดือนก็จะปวดเมื่อยทั้งตัวถ้าละเมิดทางเพศรุนแรงแล้วก็ตุ้ยท้องผู้หญิงเวลามีรอบเดือนก็จะปวดท้องมากทำตรงไหนได้อย่างนั้นนี่น้าสาวลูกทั้งสองน้าสาวแม่พ่อพี่สองลูกแต่ละคนก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบเป็นกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์เขาเวลามีอารมณ์ก็อยากทำพอหมดอารมณ์ก็ขี้เกียจทำนานๆทำทีอย่างนี้ทำให้บางชาติก็เจอกันพอหมดบุญบางชาติก็ไม่เจอกันบุญที่เคยทำร่วมกันไม่มีก็ไม่เจอในชาตินี้ต้องทุ่มเทในการสร้างบารมีเต็มที่จึงจะไม่พลัดจากหมู่คณะไปอีกจ้ะส่วนตัวลูกเองนะเคยเป็นกุลบุตรเป็นผู้ชายเจ้าชู้ภายหลังมาบวชได้ระยะหนึ่งช่วยงานเผยแผ่แต่ก็ทนกิเลสตนเองไม่ไหวก็มีเหตุผลที่สวยงามลาสิกขาออกไปเจ้าชู้ต่อแต่ดีที่ยังอธิษฐานได้เด็ดสามเรามีกับหมู่คณะไม่พัดพลาดจึงทำให้พอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้หาประมาทอีกก็อาจจะพลัดกันไปได้จ้ะส่วนลูกชายนะสามีผังบวชระยะสั้นถ้าบวชยาวต้องอาศัยกำลังใจและกัลยาณมิตรอย่างยิ่งยวดจ้ะส่วนลูกตัวลูกเองจะต้องไม่ประมาทมันนั่งสมาธิให้ใสๆอย่าแต่งงานหยาบอย่างเดียวให้เอาบุญทุกบุญมันอธิษฐานจิตถ้าทำอย่างนี้ก็พอตัวรอดจากกรรมกาเมได้จ้ะชาติที่มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานติดตามจะไปดูสิบบริวงบุญวิเศษเกตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

แล้วได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดโครงการถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์266วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งที่จัดงานเสร็จโปรเจกต์งานใหญ่ๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะเหตุใดคะคนที่ได้มีส่วนในการจัดงาน266วัดมีอานิสงส์อย่างไรคะการที่พระอาจารย์ประสานงานเป็นนำบุญกัลยาณมิตรได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขในพื้นที่แห่งนี้โดยไม่ยอมหนีย้ายไปไหนไม่ยอมถอยหนีเลยมาบุญส่งผลจะมีอานิสงส์อย่างไรจะส่งผลแบบไหนและควรจะดำรงตนอย่างไรจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยหลับตาฝันเป็นตู่เป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดงานช่วยคณะสงฆ์266วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังจัดงานเสร็จก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะบุญที่ได้ทำนั่นแหละได้มาส่งผลจ้าพอทำบุญกับคณะสงฆ์266วัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยามคับขันนี่บุญแรงนะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาบุญที่ได้มีส่วนจัดงานถวายทายธรรม266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีอานิสงส์โดยย่อให้ลูกไม่ว่าจะไปเกิดที่ใดก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุน

การภัยพานต่างๆจะทำอะไรลูกไม่ได้เลยแล้วก็จะเป็นบุญที่แรงส่งผลในปัจจุบันแล้วก็จะมีสายบุญที่เชื่อมกับพระพุทธศาสนาจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ไปด้วยอายุวรรณะสุขะพลปฏิภาณรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นจ้ะพระอาจารย์ผู้ประสานงานคุณนำบุญกัลยาณมิตรได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ถอยหนีย้ายไปไหนเลยแม้แต่เพียงก้าวเดียวเมื่อบุญส่งผลก็จะมีอานิสงส์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วโดยย่อและจะเป็นกุศลใหญ่ที่มีกำลังมากเป็นพิเศษกว่าการทำบุญธรรมดาเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากเนื่องจากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่ตรงนั้นน่ะจัดเป็นปรมัตถบารมีทีเดียวจ้ะบุญนี้จึงแรงมากให้ระลึกนึกถึงบุญทุกบุญนึกถึงพระรัตนตรัยแผ่เมตตาอธิษฐานจิตบุญและพระรัตนตรัยหล่อเลี้ยงรักษาอีกทั้งให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทจ้ะ

ิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทอธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ท่ามกลางความเขียวชอุ่นชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญญสิริ

ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

ุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ารักษ์โหผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งคำ

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

แดนใต้เพื่อสืบสายต่อสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จจอมมุนินชินวรดับไฟร้อนด้วยบุญญาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาสูงค่ายิ่งสนับสนุนทุกสิ่งสืบวิถีให้พุทธศาสนิกชนทำความดีให้ด้ามขวานไทยนี้รุ่งเรืองรองถวายกำลังใจแด่พระแท้ผู้แน่วแน่ปักหลักธรรมในถิ่นของแดนด้ามขวานให้ธรรมะงามเรืองรองเป็นแดนทองแดนธรรมแห่งแดนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วโลกที่กำลังรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับซึ่งขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดพิธีถวายมหาสังฆทาน

ทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปีที่22ครั้งที่186และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19ครั้งที่149และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดปัตตานียะรานราธิวาสและจังหวัดสงขลาครับสำหรับศูนย์กลางพิธีถ่ายทอดสดในวันนี้นั้นนะครับจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาไปยังคุณผู้ชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมประกอบพิธีกรรมสั่งสมบุญเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านได้อยู่ในสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองครับตลอดกิจกรรมงานบุญวันนี้นะครับกระผมพีระพงษ์พันธองโฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการครับคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับสามารถร่วมกิจกรรมงานบุญและร่วมอนุโมทนาบุญไปตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดได้แบบปื้มๆผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com และสามารถร่วมหมุดออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือ donate.dkcn.org อีกหนึ่งช่องทางงานบุญนะครับที่สามารถร่วมบุญได้ง่ายๆก็คือ lioa@dhammakaya นะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชิระสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีพร้อมด้วยคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาแห่งนี้แล้วนะครับและในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเองได้มอบหมายท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาท่านสุภาพรเกษสุริยงเป็นประธานในพิธีนะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและสามารถร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันด้วยจิตที่ผ่องใสและปลื้มปิติในบุญที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมและท่านสาธุชนที่อยู่ในศูนย์กลางพิธีที่เคารพทุกท่านครับโครงการถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่186แล้วที่หลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะของวัดพระธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มุ่งมั่นเพื่อที่จะได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจแด่คณะสงฆ์ผู้หยัดสู้ผู้รักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้พวกเรายังได้ส่งปัจจัยส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังคณะคุณครูผู้เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกผู้ให้การศึกษาแก่น้องๆเยาวชนในพื้นที่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาทหารพรานหน่วยงานความมั่นคงต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างตลอดต่อเนื่องหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าตราบใดที่เหตุการณ์ความไม่สงบยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติหลวงพ่อธรรมชโยหมู่คณะวัดพระธรรมกายก็ยังจะยืนยันยืนหยัดคอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้ต่อไปซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านก็เมตตามาร่วมกิจกรรมงานบุญตลอดต่อเนื่องทุกปีไม่ได้ขาดทุกครั้งทุกเดือนและสังฆทานที่น้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนอกจากจะเป็นเครื่องทายาธรรมเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วในเดือนนี้ยังได้น้อมถวายหนังสือ20ปี323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวชิระสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีพร้อมด้วยคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว
ขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนผู้มีบุญทุก

่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายมหาสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่186พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19ครั้งที่149และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดให้มีขึ้นตรงกับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระวชิระสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับ

กราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งลงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคือคุณสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาได้น้อมถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญครับ

0: และในการนี้เรียนเชิญคุณสุภาพรเกษริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และสาธุชนเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระวชิรสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดนาทวีประธานฝ่ายสงฆ์พระภิกษุสามเณรผู้เป็นพุทธบุตรผู้หยัดสู้ในดินแดนภาคใต้ทุกรูปเรียนคณะผู้บริหารข้าราชการคณะครูและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะในนามของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในนามผู้แบบหน้าที่เป็นตัวแทนในการต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดสงขลาดินแดนแห่งสันติสุขและพระหุวัฒนธรรมในวาระอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในวันนี้ตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความเข้มแข็งคือแสงแห่งธรรมจากพุทธบุตร323วัดที่ไม่เคยดับลงเลยภาพของพระคุณเจ้าทุกรูปที่ยังคงปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยและภาพของคณะครูผู้เปรียบเสมือนเรือจ้างผู้เสียสละหยัดสู้เพื่อรักษาการศึกษาและอนาคตของเยาวชนบนผืนแผ่นดินเกิดคือพลังใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวใต้รู้สึกว่าเราไม่เคยโดดเดี่ยวดิฉันขอขอบคุณคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการถวายสังฆทาน323วัดและมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกเมื่อภัยมาถึงพระพุทธศาสนาและพี่น้องร่วมชาติเราจะรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อค้ำจุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอในการนี้ดิฉันขอแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบทุกท่านซึ่งพวกเราจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของท่านเหล่านั้นในพิธีในวันนี้ด้วยสุดท้ายนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้คณะสงฆ์คณะครูและสาธุชนทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งดั่งเหล็กกล้าเป็นแสงสว่างและที่พึ่งทางใจให้กับดินแดนภาคใต้ตราบนานเท่านานขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
0: สาธุขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเพื่ออนุโมทนาบุญต่อผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลานะครับคุณสุภาพรเกษสุริยงครับคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยคูใต้ส่งเสริมให้ยืนมั่นไม่หวั่นไหวเป็นประทีปส่องด้ามขวานให้นานไกลให้แดนไทยมีต้นแบบคุณความดีลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19ครั้งที่149ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระวชิระสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้เมตตามอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และขอเรียนเชิญคณะคุณครูแปดแถวเข้ารับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นี้ดำริโดยหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ควบคู่ศีลธรรมในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนเชิญคุณครูรับมอบกองทุนขอเรียนเชิญครับ

0: กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระวชิระสุนทรท่านประธานสงฆ์และพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศที่ได้เมตตามอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้ขอกราบขอบพระคุณครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้รับฟังความในใจของผู้แทนคุณครูผู้หยัดสู้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณครูสสิวิมลสิงห์โหพลคุณครูโรงเรียนบ้านคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้กล่าวเปิดใจขอเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านดิฉันนางสาวสสิวิมลสิงห์โหพลตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวเปิดใจในวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมครูสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งได้เดินทางมายังอำเภอ

บ้าย้อยเป็นครั้งแรกท่ามกลางความมุ่งมั่นตั้งใจและปณิธานความเป็นครูอันเต็มเปี่ยมแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็แฝงไปด้วยความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความหวั่นใจดิฉันเดินทางไกลมาจากบ้านที่มีชื่อว่านครศรีธรรมราชมุ่งหน้าสู่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพร้อมกับคนในครอบครัวที่เดินทางมาส่งด้วยความภาคภูมิใจและความห่วงใยด้วยสถานที่ที่ลูกได้มาบรรจุเป็นข้าราชการครูนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดระยะทางที่ต้องใช้เวลานานเกือบ5ชั่วโมงที่ต้องขับรถมาด้วยความระแวดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้องผ่านด่านทหารจำนวนหลายด่านซึ่งแต่ละด่านจะมีลวดหนามวางตั้งสลับซ้ายขวาไปมาเมื่อเห็นอย่างนั้นความกลัวในใจก็เริ่มทวีคูณขึ้นมีหนำซ้ำเมื่อเดินทางไปใกล้ถึงอำเภอสะบ้าย้อย GPS นำทางก็หยุดอย่างกระทันหันทำให้รถยนต์ของดิฉันได้วกวนไปมาอยู่หลายนาทีจะเปิดกระจกถามทางคนริมทางก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับในช่วงเวลานั้นใกล้เวลามืดค่ำแล้วจึงทำให้ดิฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเปิดกระจกสอบถามทางไปโรงเรียนบ้านคูหาจากชาวมุสลิมคนหนึ่งซึ่งทำให้ทราบว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะอีก15นาทีต่อมาดิฉันก็ได้ขับรถผ่านป้ายโรงเรียนบ้านคูหาเข้าไปด้านในอย่างปลอดภัยซึ่งนั่นทำให้หัวใจที่หล่นลงไปอยู่ตาตุ่มได้กลับชื้นขึ้นมาอีกครั้งและภาพความประทับใจครั้งแรกที่ยังจดจำไม่เคยลืมก็คือภายในโรงเรียนมีซุ้มดอกทานตะวันที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองทองอร่ามสดใสซึ่งมาทราบในภายหลังว่าซุ้มดอกทานตะวันนั้นได้ถูกเนรมิตขึ้นโดยครูวัยเกษียณท่านหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานักเรียนและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นความเป็นครูที่ดิฉันตั้งไว้ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่เหนือความหวาดหวั่นทั้งปวงและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดิฉันก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามปณิธานที่ตั้งไว้กับตนเองแม้ว่าโชคชะตาจะนำพาดิฉันเข้ามาในอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งดิฉันก็จะขอยืนหยัดสู้เพื่อให้ได้สอนนักเรียน

0: ซึ่งดิฉันได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติกับนักเรียนอันได้แก่หลักกัลยาณมิตรตาธรรม7ได้แก่ปิโยคือความน่ารักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อศิษย์ทำให้ศิษย์รู้สึกอบอุ่นและกล้าเข้าหาครูคารุคือการวางตัวได้เหมาะสมหนักแน่นเป็นที่พึ่งพิงทางใจและวินัยได้ภาวนิโยคือความน่ายกย่องมีความรู้จริงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นแบบอย่างที่ดีทางปัญญาวัตตารู้จักพูดให้ได้ผลอธิบายและชี้แนะเนื้อหาล้ำลึกได้สามารถสอนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจลึกซึ้งได้วัจนคโมอดทนต่อถ้อยคำอดทนต่อความดื้อรั้นหรือคำถามของศิษย์คำพีรัญจะกระถังกัตตาแถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถสอนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งได้และสุดท้ายโนจัตถาเนชิโยชะเยไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์จากปณิธานที่ดิฉันได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในวันนี้ดิฉันก็ยังทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดเหมือนเดิมนะคะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกขอกราบขอบพระคุณค่ะ
1: สาธุขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้คุณครูสศิวิมลสิงห์โหพลและคุณครูผู้หยัดสู้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังๆยาวๆเลยนะครับคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคารพทุกรูปครับท่านประธานในพิธีท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานั้นเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยองค์การสหประชาชาติได้รับรองให้เป็นวันสำคัญสากลแสดงถึงการยอมรับคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นความมีเมตตาการปฏิบัติธรรมเพราะสันติภาพของโลกเกิดจากสันติสุขภายในลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้ชมวิดีทัศน์งานฟื้นฟูศีลธรรมโลกพิธีจุดวิสาขประทีปณพระมหาเจดีย์บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียขอเรียนเชิญครับ
2: ที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมืองดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนุภูมิที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวยสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางทำกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

ดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชระเวทีบัณฑิตวรปัญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอกุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างสวยจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัทธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

ื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างไสวของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างไสวและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมวดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบ

0: ขอบพระคุณสื่อธรรมะนะครับจากสถานีจีเบียนนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณพระมหาเจดีย์บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนะครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในนามผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรผู้หยัดสู้คณะคุณครูตำรวจทหารใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอกราบอาราธนาครับ
1: ขอถวายความเคารพแด่พระวชิระสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านนะครับและเจริญพรคุณสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคุณครูผู้เป็นแสงสว่างให้กับโลกให้กับเยาวชนทั้งหลายก่อนอื่นที่จะกล่าวขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของที่ได้ยกพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์อบรมศีลธรรมของภาคใต้คือคุณบุญเลิศคุณกัญจณีโรจนราภาคุณบุญเลิศท่านก็ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้และขออนุโมทนาบุญกับทหารตำรวจที่ได้มาอำนวยความมั่นใจในการจัดถวายสังฆทานที่นี่มาคุ้มครองเหตุการณ์รักษาเหตุบรรยากาศให้สงบและท่านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้มาให้ความร่วมมือทุกๆท่านเราจะเห็นได้ว่าจากการเฉลิมสองวันวิสาขบูชาที่อินโดนีเซียที่ท่านทั้งหลายได้ชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียนี้เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเราได้เห็นบรมพุทโธซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางวัตถุ

ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดสูงสุดในดินแดนแห่งนี้จากการเวลาที่ผ่านพ้นไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆทำให้พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเหลืออยู่น้อยนิดคนที่เหลืออยู่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นชาวพุทธแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรแต่บรรพบุรุษถ่ายทอดเอาไว้สั่งเอาไว้ว่าอย่าเปลี่ยนศาสนานะให้นับถือพุทธนะและให้รักษาเนี่ยไว้สักวันหนึ่งก็จะได้ศึกษาพุทธศาสนาเองหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยไปที่บรมพุทโธแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วท่านก็นึกถึงเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองยังเสื่อมถอยทุกปกบิดเบือนไปถึงขนาดนี้ได้ท่านมันมองเห็นเหตุการณ์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ท่านก็เป็นห่วงแล้วก็สั่งให้หมู่คณะลงมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ให้คงอยู่ท่านรวบรวมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแต่ไปทั่วทั้งโลกแล้วก็สั่งกำชับไว้ว่าให้รักษาให้ดีนะเพราะคำสอนของพุทธเจ้านี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นได้ง่ายพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องใช้สร้างสมบารมีอย่างอุกฤษเอาชีวิตเลือดเนื้ออวัยวะและทรัพย์ทั้งหมดเลยเป็นเดิมพันกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใช้เวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนยังต่ำๆก็4อสงไขยกับแสนมากับไม่รวมที่ว่านึกในใจแล้วก็เปล่งวาจาอีกรวมมันก็20อสงไขยกับแสนมากับซึ่งเราจะนึกไม่ถึงเลยว่ามันยาวนานขนาดไหนแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเคยเจริญรุ่งเรืองแล้วต้องรักษาไว้นะให้มาช่วยกันรักษาให้อยู่และให้เรามาส่งเสริมสนับสนุนกันจนกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกตินี่คือมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยและปีนี้ก็เป็นปีที่22เป็นครั้งที่186ท่านไม่ได้มองเฉพาะผู้ที่รักษาพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยแค่พระสงฆ์ท่านมองไปถึงคุณครูถึงชาวพุทธด้วยคุณครูผู้ให้แสงสว่างแก่กุลบุตรกุลธิดาในพื้นที่นี้ก็สำคัญและจะต้องรักษาให้กำลังใจกันเอาไว้ท่านจึงมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาปีนี้ก็ปีที่19ครั้งที่146และที่ได้ฟังคุณครูที่มากล่าวความในใจเมื่อสักครู่นี้นะคุณครู คุณครูที่มากล่าวเมื่อสักครู่นี้นี่คือคุณครูนางสาวสศิวิมลสิงห์โหผลครูโรงเรียนบ้านคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาประทับใจมากคุณครูท่านนี้แม้รูปร่างเล็กแต่ใจของท่านใหญ่ใหญ่เกินขุนเขาหนักแน่นยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุที่จะอยู่ข้างกุลบุตรกุลธิดาและนำคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ดำเนินชีวิตดำเนินงานเรื่องของหัวใจ

ุณผู้เป็นครูบาอาจารย์และอยากให้คุณครูทุกคนได้ดำเนินตามคำสอนพระเจ้านี้ด้วยเพราะท่านไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือแล้วท่านไม่ใช่เรือจ้างแต่ว่าท่านคือปูชนียบุคคลอันลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายจะต้องรำลึกถึงพระคุณและเมื่อจัดงานไหว้ครูครั้งใดเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาสามารถกราบได้อย่างสนิทใจและขอให้ทุกท่านที่เป็นครูเนี่ยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าหลวงพ่อธรรมชโยยกย่องวิชาชีพนี้คือวิชาชีพของพระโพธิสัตว์ท่านสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในเด็กทั้งหลายซึ่งเด็กจะจดจำไปเป็นวัยที่เรียนรู้แล้วก็จดจำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงการเรียนรู้เนี่ยช่วงที่ไม่มากหรอกตั้งแต่จำความได้จนถึงอายุ11 12 13พอพ้นวัยนี้ไปแล้วก็จะไปตามกระแสโลกสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายใช้โอกาสที่ดีเนี้ยสร้างบารมีสร้างบุญให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยได้มีประทีปแสงธรรมนำทางชีวิตใช้คำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นประทีปนำทางให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมและเราดำรงอยู่นี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรให้รู้ว่าเราโชคดีขนาดไหนที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเช่นนี้เพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญกับบุตรครูทุกท่านด้วยที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์และตั้งใจให้แสงสว่างแก่ชีวิตและทุกครั้งที่มาพูดที่นี่เขามักจะเน้นเพราะว่าสื่อตัวนี้มาแรงมานานแล้วแล้วยิ่งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเยาวชนของเราถ้าหากว่าพื้นฐานไม่ดีไปเสพสื่อพวกนั้นมาเนี่ยซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีแต่ที่สนุกสนานมักจะเป็นสื่อที่จะดึงเราตกไปตามกิเลสกระแสกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้หลักธรรมไว้ง่ายๆคืออบายมุขแค่อบายมุขอย่างเดียวก็ปกป้องไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราตกไปในอบายแล้วมงคลชีวิตข้อที่หมวดที่หนึ่งเลยแหละอาเสวนาจะพาลานังไม่ครบคนพาลให้ครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วเราจะเห็นว่ากระแสอบายมุขทั้งยาเสพติดทั้งการพนันทั้งการไม่ระมัดระวังตัวในเรื่องเพศจนทั้งเกิดปัญหามากมายเนี่ยเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันวันละเยอะๆเป็นข่าวก็มีน้อยแต่ที่ไม่เป็นข่าวเยอะกว่ามากๆเรามาช่วยกันเราปล่อยให้สังคมของเราเนี่ยไหลไปตามกระแสแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราเป็นคนดีอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องช่วยกันรอบบ้านเราเพื่อนบ้านเราหมู่บ้านเราอำเภอตำบลเราต้องเป็นคนดีด้วยไม่งั้นมันก็เดือดร้อนกันหมดแล้วยิ่งตอนนี้อย่างที่ท่านทราบดีว่าเด็กเกิดใหม่ของเราน้อยมากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเด็กที่เกิดมันเกิดยากอยู่แล้วยังเป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้หญิงกี่คนแล้วก็ LGBTQ อีกเท่าไหร่คุณครูต้องช่วยกันทนุถนอมทรัพยากรอันล้ำค่าเนี่ยให้ดีที่สุดให้เขาไปเป็นพลเมืองแห่งชาติไม่ใช่เป็นแค่ประชากรของชาติ

0: แต่เป็นพลเมืองของชาติพลเมืองนี่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านให้อุวาด้วยแปลว่าพละพลเมืองพละเมืองเมืองที่มีกำลังเมืองที่ผู้คนเนี่ยสามารถกอบกู้ช่วยเหลือแล้วก็รักษาเมืองได้ถึงเรียกว่าพลเมืองแต่คนที่ตกเป็นทาสยาเสพติดทาสการพนันทั้งหลายแหละไม่มีกำลังเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้สารเคมีต่างๆเขาไปเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเขาหมดแล้วเขาขาดไม่ได้เขาต้องเสพสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆเหล่านั้นทั้งเหล้าบุหรี่กัญชายาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรอกครับเราต้องช่วยกันป้องกันก่อนที่เขาจะไปติดเพราะถ้าติดแล้วมาแก้ไขมันยากมากเลยยากจริงๆแล้วยิ่งมีน้อยอยู่แล้วยิ่งต้องทนุถนอมและนี่คือการรักษาชาติของเราให้ยาวนานสืบต่อไปและขอให้ดูตัวอย่างเอาไว้บรมพุทโธที่เคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนมั่นคงขนาดไหนแค่พลิกฝ่ามือแค่ชั่วข้ามคืนก็เปลี่ยนไปแล้วก็ขอให้เป็นอนุสรณ์แก่ท่านทั้งหลายในที่นี้และขอฝากความห่วงใยในพระพุทธศาสนาในเพื่อนสหธรรมิกในคุณครูทั้งหลายในชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเต็มไปด้วยภัยอันตรายแห่งนี้ด้วยจากหลวงพ่อธรรมชโยและทุกครั้งที่ทุกคืนในช่องเดนซีท่านจะหันลำโพงส่งคำความปรารถนาดีส่งความอวยพรมาให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในปลายด้ามขวานทองของไทยเราและท่านเองก็ชื่นชมอนุโมทนากับทั้งเพื่อนสาธรรมิกว่าท่านไม่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้ขอส่งกำลังใจให้และชื่นชมยกย่องเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปที่รักษายืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาในที่นี้รวมทั้งคุณครูด้วยแล้วก็ชื่นชมคุณครูศศิวิมลที่มากล่าวความในใจยิ่งได้ทราบว่าท่านมาจากนครศรีธรรมราชมาถึงที่นี่ด้วยจิตที่หวาดหวั่นแต่บัดนี้ท่านก็ยังอยู่แล้วก็สวมหัวใจนักสู้อยากสู้อยู่ในพื้นที่นี้ขอชื่นชมและโมทนาบุญทุกท่านให้รู้ด้วยว่าทุกท่านในที่นี้ไม่โดดเดี่ยวพวกเราชาวพุทธจะอยู่ข้างๆท่านช่วยกันสนับสนุนเท่าที่ทำได้ทุกอย่างเลยท่านไม่โดดเดี่ยวนะครับครับขอบคุณครับเจริญพร
1: สาธุขอกราบขอบพระคุณผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับที่ได้มากล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรผู้หยัดสู้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และเปิดใจต่อคุณครูตำรวจทหารในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งในอีกสักครู่จะเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอบางกล่ำคุณชัยรัตน์สุขสมคิดได้ให้เกียรติจุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วายชนเรียนเชิญครับ
2: ครูครับ
3: โอเคครับผมขอบคุณครับ

ครับขณะนี้คณะสงฆ์323วัดที่เมตตาสวดมนต์อุทิศบุญให้กับผู้ที่วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้แปรแถวขึ้นยังอาสน์ก่อนที่พวกเราทุกท่านจะได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายและรับฟังความสำคัญของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

0: ารพอย่างสูงสวัสดีค่ะคุณครูข้าราชการทหารตำรวจและยอดกัลยาณมิตรทุกท่านการที่ทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกันณที่นี้เพื่อระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้การระลึกถึงที่ดีที่สุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือการอุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพไม่ว่าจะเป็นบุญหรือความดีใดๆก็ตามที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งจะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิบุญที่เกิดจากสมาธิถือว่าเป็นบุญที่มีอานุภาพมากจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ระลึกนึกถึงบุญที่เรากระทำไว้ดีแล้วทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาและตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกันนะคะ
1: ก่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่พระเถรานุเถระสังฆาธิการขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะอยู่ในกลางองค์พระใสใส

อย่างเบาเบาสบายสบายให้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อที่ว่ากายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องให้ถูกหลักวิชานะทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วเนี่ยใจต้องใสนึกแล้วต้องปลื้มในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนกำลังที่เราจะถวายสังฆทานแด่พระเถรานุเถระสังฆาธิการดังนั้นก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบายในการตรึกนึกถึงดวงใสใจจดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจดอยู่ในกลางองค์พระใสใสพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาปลัปปตาปเจกานันเทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังบันทามิสัพโสเตทลัตธาสุขิตาบิลุนหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปคณะสงฆ์323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้จะได้สวดพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้นั่งหลับตาประนมมือขึ้นแล้วตั้งใจรับฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกันพรหมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรา

ลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลจำนวน2ชุดชุดละ10ท่านสำหรับการทอดผ้าบังสุกุลนั้นขอให้ท่านรับผ้าบังสุกุลจากเจ้าหน้าที่1ผืนแล้วไปยืนให้ตรงกับคณะสงฆ์และฟังสัญญาณจากเสียงสัญญาณคล้องจากนั้นจึงทอดผ้าบังสุกุลในแนวขวางกับภูษาโยกนะครับในชุดที่1ขอเรียนเชิญคณะคุณครู10ท่านได้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับจะได้ทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่1ก่อนเมื่อไปถึงแล้วก็ยืนให้ตรงกับคณะสงฆ์ทั้ง10รูปและรอฟังสัญญาณคล้องจะได้ทอดผ้าบังสุกุลพร้อมๆกันนะครับ

รียนเชิญคณะคุณครูได้ทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับขอกราบขอบพระคุณครับในชุดที่2ขอเรียนเชิญผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านประธานในพิธีนะครับคุณสุภาพรเกษริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาขอเรียนเชิญคุณชัยรัตน์สุขสมคิดนายอำเภอบางกล่ำคุณพิชัยสุวรรณโชตร้านศิรดาก่อยอคุณสุภาพรสุวรรณโชตร้านศิรดาก่อยอการิมิตกันที่มาชมามัทนาคุณวิสูตรวิจิตพันธ์การิมิตบรรณสอนทองนุ่นการยานมิตรนวรัตจิระดารากุลการยานมิตรกัญจณีลาภาโลดกิจท่านเจ้าภาพประชันปัตภีราชินีที่ดินศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาและท่านที่10นะครับกาลิมิตรนายแพทย์สนั่นนิมมานเสรีเรียนเชิญครับ

0: ครับขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญท่านผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านนะครับเรียนเชิญได้กลับเข้านั่งประจำพื้นที่ครับท่านผู้มีเกียรติและท่านสาธุชนผู้มีบุญที่เคารพทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานในพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่186ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
1: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะ

0: วิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
1: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยทายธรรมและนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ตรัสเสริญพระสงฆ์ว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะแปลความว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าทายธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นทายธรรมอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยกำลังแรงกายและแรงสติปัญญาของเราทั้งหลายจึงได้น้อมนำมาถวายด้วยปรารถนาบุญใหญ่และเพื่อเป็นกำลังใจแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศผู้เป็นพุทธบุตรรักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ท่านสรรพบุรุษทั้งหลายการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญนิพพานปัจจโยโหตุอันธัมมังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภา

0: Sambuddhassa Imani Mayang Pante
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพิชัยสุวรรณโชตกัลยาณมิตรสุภาภรณ์สุวรรณโชตร้านศิรดาขอเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
2: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
2: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
2: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
3: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
1: จงรับ
3: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
3: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานะเภสัชเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบรรณสรทองนุ่นและกัลยาณมิตรนวรัตน์จิรดารากุลขอเรียนเชิญครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: คิลานะเปสัจฉานิ
1: คิลานะเปสัจฉานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: กิลานะเปสัจฉานิ
1: กิลานะเปสัจฉานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหาคัง
1: อัมหากัง
0: ตีฆรตัง
1: ตีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
1: และลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญครับ
4: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ได้พร้อมใจกัน
1: ได้พร้อมใจกัน
4: น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
1: น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
4: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
1: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
4: 323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
1: และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
4: บำรุงพระพุทธศาสนา
1: บำรุงพระพุทธศาสนา
4: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
1: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
4: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
1: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
4: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
4: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
4: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
4: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
4: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
4: บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: บรรลุมรรคผลนิพพาน
4: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งปวง
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
1: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
4: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
4: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
4: พระธรรมคุณ
1: พระธรรมคุณ
4: พระสังฆคุณ
1: พระสังฆคุณ
4: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
4: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปขอกราบอาราธนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรม

กายพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกายคือพระปลัดสุพจน์มหาสกโกและพระครูสมุวีรวุฒิมณวีโรได้มอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ตำรวจทหารที่รักษาความเรียบร้อยในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลำดับแรกขอเรียนเชิญดาบตำรวจวิชาญเพชรมณีผู้แทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกล่ำได้รับมอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคเรียนเชิญครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับก็ส่งใจมาร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในโอกาสนี้นะครับในชุดที่2ขอเรียนเชิญผู้แทนพันโทเอกลักษณ์ชัยถาวรได้รับมอบป้ายเรียนเชิญครับและปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารทหารพาน นะครับอสทุกหน่วยงานนะครับที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ครับขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญครับท่านผู้มีเกียรติท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้เข้านั่งประจำพื้นที่ด้านหน้าคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่ในอาคารก่อนนะครับตอนนี้ประจำพื้นที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ก่อนนะครับในส่วนแถวที่หนึ่งนั้นนะครับเรียนเชิญเภสัชกรหญิงอุบลชาติกระพันนะครับโรงพยาบาลบางกล่ำกาลยมิตรรัตดาวันจันปิยะกาลยมิตรสุดใจชนะสิทธิ์กาลยานมิตรจันรักแท่เองกาลยมิตรสุทธิดาอุทัยรัตน์การลยนมิตรถากรศีวโรการลยนมิตรสุภัชรีอังสุวรรณและการมิตรทวีศักดิ์หวังวิทยารัตน์ในแถวที่หนึ่งนะครับในโต๊ะด้านหน้าเวทีนั้นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณณชพรตรีสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6คุณนิยมทองแก้มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17คุณครูกัญญวัฒน์จันรัตน์โรงเรียนวัดเนินพิชัยคุณครูจิราพรจันหอมโรงเรียนบ้านครองนกกระทุงเรียงราชอุทิศกาลมิตรชูศักดิ์ชมามัทนากาลมิตรวิสูตรวิจิตพันธ์กาลมิตรยศวัตรเกียรติภูวัฒานนท์ร้านครัวขนมจีนกาลมิตรนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรธดาบตำรวจวิชาญเพชรมณีกาลมิตรจิดาภาสงแก้วกาลมิตรธิราพรเอื้อชูจิตและผู้แทนพันโทเอกลักษณ์ชัยถาวรด้านหน้าอาสนนั่งลงประจำพื้นที่สักครู่นะครับในโอกาสนี้ในชุดที่1ขอกราบอาราธนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พระเดชพระคุณพระวชิรสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับสาธุและน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระมงคลวัชรประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนิคมเทพาขอกราบรัตนาครับสาธุและในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคณะท่านประธานในพิธีท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาท่านชัยรัตน์สุขสมคิดท่านนายอำเภอบางกล่ำคุณพิชัยสุวรรณโชตคุณสุภาพรสุวรรณโชตกาลยมิตรการที่มาชมามัทนากาลยมิตรบรรณสรทองนุ่นกาลยมิตรนวรัตน์จิรดารากุลกาลยมิตรกัญจนีลาภาโลดกิจและกาลมิตรสนั่นนิมมานเสรีนะครับหลวงน้ำรูปแรกไม่ต้องประกาศการแต่งนั่งของเพลงก่อนและขอกราบอาราธนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยนะครับคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศด้านหน้าอาสงเพื่อน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอกราบอาราธนาครับ

0: สุทินนังวัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหังโหตุ
1: อาสวัคคยาวหังโหตุ
0: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอาสวะ
1: ขอจงเครื่องกำจัดกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดในชุดแรกขอเรียนเชิญคณะสงฆ์ที่อยู่แถวหน้าได้รับเครื่องไทยธรรมจากท่านประธานในพิธีและท่านผู้เกียรติก่อนนะครับสาธุเรียนเชิญคณะท่านประธานในพิธีและท่านผู้เกียรติได้กลับเข้านั่งประจำพื้นที่นะครับส่วนชุดที่2คณะสงฆ์ที่เก้าอี้ด้านหน้านะครับรอสักครู่นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าสเตจนะครับได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุและชุดที่3ผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่นั่งนะครับเรียนเชิญประคองไทยธรรมขึ้นมานะครับจับไทยธรรมพร้อมๆกันและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์323วัดในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุเมื่อถวายเสร็จก็เรียนเชิญได้กลับเข้านั่งประจำพื้นที่นะครับในส่วนพี่ๆเจ้าหน้าที่สารถีรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่สารถีตอนนี้ขอให้คณะสงฆ์ให้พรแล้วเสร็จก่อนนะครับค่อยมารับทายาธรรมจากหลวงพ่อจนกว่าท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วถึงค่อยมารับทายาธรรมนะครับลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระวชิรสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดนาทวีท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสมโภชนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับ
2: กราบขอโอกาสพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในฐานะที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยอัตมาภาพในนามกับผมอัตมาภาพในนามของพระภิกษุเจ้าวาดพระสังฆาธิการทั้ง322วัดในวันนี้ที่ได้มารับสังฆทานแล้วก็คณะครูรู้สึกมีความอบอุ่นแล้วก็จิตใจที่มั่นคงที่จะได้ดูแลรักษาวัดซึ่งแต่ละรูปแต่ละท่านที่มานี้ก็เรียกว่าอยู่ในชายแดน3จังหวัดกับ4อำเภอเป็นส่วนมากเกือบทั้งหมดซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งปัจจุบันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อภาวนาที่มาเป็นตัวแทนก็จะรู้ว่าปัญหาต่างๆก็ไม่ได้จบสิ้นยังมีอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นดังนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้มีขึ้นมานับเป็นเวลาหลายปีโดยมีคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัดญาติโยมที่มีความศรัทธาเลื่อมใสได้มาช่วยกันสงเคราะห์สังเคราะห์แต่ละเดือนแต่ละเดือนซึ่งนับเป็นเวลาหลายปีแล้วซึ่งใน3จังหวัด4อำเภอนั้นถือว่าพระภิกษุสามเณรนี่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงมากได้รักษาสภาพวัดเพราะว่าการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เล็งเห็นกับคณะศิษย์ก็ดีอะไรก็ดีที่ได้ช่วยกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจหลายปีมาแล้วอยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณญาติโยมพุทธบริษัทว่าวัดต่างๆในสามจังหวัดสี่อำเภอนั้นการที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาพระแต่ละวัดก็ยังรักษาสภาพวัดได้ซึ่งก็

0: ใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องการที่จะรักษาสภาพพระพุทธศาสนารักษาสภาพวัดของเราที่อยู่ในสามชายแดนเนี่ยให้เกิดความมั่นคงให้บุคลากรทางพุทธศาสนาก็คือหลวงพี่หลวงพ่อที่ไม่ได้เห็นแต่ความสุขส่วนตัวได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหลายวัดทีเดียวซึ่งบางทีหลวงพี่หลวงน้าเหล่านี้พอเกิดเหตุการณ์มากขึ้นอะไรมากขึ้นญาติโยมพี่น้องก็ย้ายสถานที่มั่งเล็กน้อยบางทีก็มากก็มีแต่ด้วยที่ว่าโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับญาติโยมเนี่ยได้เข้าไปเนี่ยโครงการนี้ที่ได้ช่วยเหลือเป็นมหาสังฆทานแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยได้เข้าไปช่วยส่งเสริมจิตใจของท่านอย่างน้อยเนี่ยวัดต่างๆที่อยู่ในทั้ง322วัดเนี่ยที่อยู่ในเขตชายแดนเนี่ยนับแล้วน่าสงสารทีเดียววัดที่อยู่ในชุมชนเมืองก็อาจจะลำบากบ้างแต่ไม่มากแต่วัดที่อยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าบางวัดในนั่งรถกว่าจะมาถึงนี้เนี่ยหลายโค้งเช่นว่าลือสออะไรปะเนี่ยแต่พระเหล่านี้ก็เรียกว่าเมื่อได้กำลังใจมาจากโครงการเนี่ยไม่ถอยยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อพระอยู่ญาติโยมพี่น้องที่เป็นชาวพุทธใกล้วัดใกล้วาก็มีขวัญกำลังใจที่จะอยู่เพื่อสืบทอดเพื่อดูแลวัดวารามนั้นๆดังนั้นถือว่าโครงการนี้นี่ระหับยับยั้งแม่วัดเนี่ยไร้พระสงฆ์ไม่ว่าที่นรายลาปัตตานีหรือหลายๆที่ซึ่งโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่อนุโมทนาหรือเกินประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าว่าโครงการพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้คิดขึ้นมาเนี่ยได้ช่วยเหลือพระอย่างแท้จริงเป็นการไปหารากของพระที่เป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในสังคมนั้นๆแต่ถ้าพระภิกษุสามเณรท่านเกิดไม่อยากอยู่หรือไปเสียย้ายไปอยู่กรุงเทพกันหมดหรือว่าไปอยู่จังหวัดอื่นวัดวาที่มีอายุตั้ง 2-300 ปีเหมือนนราธิวาสพระเดชพระคุณบางวัดใน300ปี200ปีแล้วก็มีชุมชนชาวพุทธอยู่เยอะไปหมดเลยดังนั้นถือว่าโครงการนี้น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกเหนือจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ญาติโยมหลวงพี่คณะสงฆ์ญาติโยมของวัดอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ร่วมมือกันให้กำลังใจพระโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสำคัญถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาคิดไม่ได้เพราะคิดแล้วเนี่ยต้องบริจาคด้วยต้องช่วยเหลือด้วยต้องสงเคราะห์ด้วยดังนั้นโครงการนี้ก็เรียกไม่ใช่แต่เราจะมีแต่นักคิดแต่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เนี่ยผู้ได้ให้ท่านคิดและท่านทำแล้วก็สงเคราะห์ให้คณะสงฆ์ของเราเนี่ยมีความยั่งยืนมั่นคง พระพุทธศาสนาของเราหลวงพ่อคงจะมองเห็นนะว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในกระจุกตรงโน้นตรงนี้ไม่ได้เมื่อตรงไหนที่มีความเดือดร้อนวัดวาอารามก็ดีโครงการต่างๆที่พระเดชพระคุณคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้คิดขึ้นไม่ว่าเอาวัดรุ่งจากวัดร่วงเป็นวัดรุ่งนี่คือคิดว่าโครงการเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก่อนที่พระเดชพระคุณพาพุทธศาสนาของเราไปเผยแผ่ทั่วโลกแต่ถ้าบ้านของเราที่จะเป็นต้นต่อของพุทธศาสนาเป็นปลายเป็นต้นน้ำยังมีปัญหานี้อยู่ดังนั้นถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาเติมเต็มให้กับคณะสงฆ์ของเราไม่ว่าที่ไหนไหนไม่ว่าภาคใต้ภาคไหนไหนโครงการต่างๆล้วนแต่สร้างความมั่นคงให้พุทธศาสนาทั้งนั้นท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาช่วยสงเคราะห์สังเคราะห์วันนี้มาถวายมหาสังฆทานขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองสถาพรเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปิพัตตมงคลสมบูรณ์ปูนผลทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุในการนี้ขอกราบพระรัตนาคณะสงฆ์323วัดให้พรเป็นภาษาบาลีขอกราบพระรัตนา

วะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโท

เรียนเชิญให้ประธานบทพิธีตลอดจนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระวชิรสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยขอกราบอาราธนาครับ

สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่186พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19ครั้งที่149และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระวชิรสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนาทวีพระเดชพระคุณพระมงคลวชรประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนิคมเทพาและผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับคุณสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยท่านชัยรัตน์สุขสมคิดนายอำเภอบางกล่ำนะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีจีเบนนะครับเราปลื้มใจตลอดช่วงเวลาของพิธีกรรมบุญในวันนี้นะครับเจ้าก็จะเป็นอีกหนึ่งบุญหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สืบต่อและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินชายแดนภาคใต้ดังนั้นนะครับวันนี้เราได้มามีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจคณะสงฆ์ผู้หยัดสู้ไปอีกตราบนานเท่านานซึ่งการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งนับว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งแด่คณะสงฆ์ผู้หยัดสู้ซึ่งท่านมีมโนปณิธานที่เด็ดเดี่ยวที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำให้เราพุทธบุตรเหล่านั้นนะครับก็ต่างรับรู้ว่าท่านไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังแต่ยังมีกำลังใจนับแสนนับล้านดวงที่คอยหยัดสู้อยู่เคียงข้างมากว่า22ปีและจะจัดอย่างนี้จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติซึ่งสำหรับช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับกับผมพีรพงษ์พันทองพร้อมด้วยทีมงานขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมายังท่านสาธุชนทั่วโลกมาณโอกาสนี้ครับ

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: คร
0: ับ ดู
1: คร
0: ับ You love me
1: more I love you
2: เชิญรับชมน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่งเพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการต่อเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ

มายังจงรวยจงรวยจงรวย

เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าคาถาเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาสวนถีจ้ะ

0: ทำอย่างนี้แล้วจ้าเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: นี่นะ

0: และผู้ที่จะบวชเนี่ยคุณผู้ใหญ่ก็อยากจะคุยเรื่องก่อนบวชพระเนี่ยนี่จ้ะผู้ที่จะบวชนี่เนาะต้องแสวงหาอริยะภายในพูดง่ายๆก็ต้องหาพระภายในให้เจอไม่เจออย่าบวชเลยเจอเนาะเพราะต้องการให้บวชนอกบวชในบวชเข้าไปเรื่อยๆบวชที่อัศจรรย์ถ้าจะบวชอย่างน้อยต้องบวชอย่างนี
1: ้
0: เนาะทั้งนอกทั้งในนะจ๊ะก็ตั้งใจบวชกันให้ดีนะลูก

นะอย่างน้อยสองชั้นนะเวลาตัดสินใจมาบวชที่ชีวิตแล้วการตัดสินใจอย่างนี้แสดงว่าบารมีของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยมีความพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมอยู่ตลอดพร้อมที่จะบวชทั้งนอกทั้งในเลยจ้ะปวชับแล้วว่าเว้นไม่คล่องใจแล้วนี่เกลี้ยงไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การบวชคือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยอย่างนี้ก่อนที่เราจะบวชพระเราต้องแสวงหาอริยะภายในก่อนที่ห่างไกลจากกิเลสมากๆแม้มีอยู่ก็กระเด็นกระดอนนี่เป็นอ้าวเลยคือใจหยุดอยู่กลางกายจ้าเห็นนะจ้าใจต้องหยุดอยู่กลางกายที่สำคัญนะใจจะหยุดนี่ต้องเอาใจมาอยู่ก่อนอย่าให้ใจกระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะจ้าต้องอยู่ที่กลางกายแม้อยู่ยังไม่สนิทนี่นะจ๊ะแต่ก็อยู่ต่อไปให้ติดกลางให้ได้นี่อยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็หยุดเองนะจ๊ะถ้าใจหยุดอยู่กลางกายธรรมก็เกิดหนทางอริยะก็เกิดเรียกว่าอริยมรรคจะเห็นหนทางเลยนะจ๊ะนี่หนทางเบื้องต้นก็คือปฐมมรรคจะเกิดขึ้นถ้าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องยืนยันว่าเราจะต้องไปถึงหนทางพระนิพพานจนได้จะสักวันหนึ่งนี่นะจ๊ะนี่คือเบื้องต้นนี้จะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องทำตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะหยุดไม่ใช่หลุดนะจ๊ะหยุดอยู่อยู่หลุดอยู่หลุดไม่เอาเอาอยู่หยุดแต่ใหม่ๆอาจจะหลุดบ้างแต่รีบดึงกลับมาได้จ้ะแม้หลุดก็อย่าหงุดหงิดกันให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่หยุดนี่สำคัญนะจ๊ะเอาหลุดเอาใหม่เอาจนกระทั่งไม่หลุดถ้าหลุดไม่ต้องบวชอยู่เนาะต้องอยู่ก่อนแต่ก่อนเราเนื้อใจที่หลุดนั่นคือความสุขแต่ก่อนเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันแค่ความเพลินแล้วก็เพลียแล้วก็ปล่อยไปตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเอาใจมาหยุดพอหยุดความสว่างก็เกิดนี่เป็นเครื่องยืนยันนะเป็นสัญญาว่าเราหยุดได้จริงๆถ้าความสว่างยังไม่เกิดแสดงว่ายังหยุดได้ไม่จริงเนี่ยพออยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดความมืดก็หัวเราะฮ่าๆมาเลยนี่นะนี่จ้ะถ้าหยุดนี่ความมืดก็หลุดไปความสว่างก็เจิดจ้าขึ้นนี่จ้ะการเห็นก็ตามมาการเห็นก็จะเกิดขึ้นนะจ้ะเห็นหนทางที่จะไปสู่ภายในไปเรื่อย

0: อย่างงอแงงุดหงิดเมื่อยฟุ้งซ่านละกางใจแล้วไม่ได้ถ้ามืดก็เจอทุกข์ถ้าสว่างก็เจอสุขเราจะเอายังไง
1: สว
0: ่
1: าง
0: สว่างนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสว่างมีวิธีเดียวนั่นคือหยุดเป็น
1: ตัวสำเร็จ
0: จ้ะมารเขาก็ทำหน้าที่ของมารคือทำหน้าที่ให้ใจของเราหลุดจากรากายไปติดกะโหลกกะลาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนี่รูปนั้นขนาดไม่เที่ยงอย่าให้ติดนี่นะขนาดอยู่แค่บ่ายๆนี่มันยังเนี่ยฮะเสียงก็เหมือนกันเนี่ยพอผ่านการเวลาเข้าเนี่ยมันก็แหบก็แห้งเนี่ยรูปเหมือนกันที่ดูสวยๆงามๆพอผ่านการเวลาไปมันดึงเอาความสวยงามออกไปด้วยแล้วด้วยความเหี่ยวๆเฉาๆเหี่ยวเฉาพอเห็นก็เหงาแล้วกลิ่นก็เหมือนกันรสสัมผัสธรรมลมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงหัวใจเราไปวนอยู่กับเรื่องเนี้ยเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนี่นะจ๊ะอยู่ต้องหยุดหลุดจากนั้นเนี่ยมันวนเวียนอยู่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในบ้านเราหรือนอกบ้านแต่มันไกลกว่านั้นเลยจ๊ะมันวนเวียนอยู่ในภพสามโลกนี้ว่าใหญ่แล้วมันยังเล็กนี่เนาะพอภพสามแต่มันวนอยู่อย่างนั้นเลยนี่มันเอาตลอดแล้วเกินเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเอาแต่รวยให้ได้เนี่ยดังนั้นใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาไม่ว่านั่งนอนทั้งหลับทั้งตื่นอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่จนหยุดจะเป็นเครื่องวัดใจเราเลยว่าเราตั้งใจจะบวชจริงหรือไม่นี่นะจ๊ะถ้าหากไม่หลุดใจก็หยุดได้โอกาสที่เราจะบวชทั้งภายนอกภายในมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหยุดให้ได้บวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้น คือภายนอกกับภายในนะจ๊ะใจก็ต้องใสให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้มีอะไรมาทำให้ใจไม่ใสแล้วก็ใสอย่างเดียวไม่พอต้องใสในใสเข้าไปเรื่อยๆเห็นใสที่ไหนเข้าไปข้างในเลยไปดูใสกว่านั้นนี่ใสในใกล้กลางกายของเรานะจ๊ะถ้ามองไปเรื่อยๆตอนนี้มองอยู่ป่ะจ๊ะนี่จ๊ะมองตรงไหน
1: มองตรงกลาง
0: มองกลางถูกต้องจ๊ะต้องให้ชัดต้องใสต้องสว่างใสแล้วก็ต้องใสในใสให้ใสกว่านั้นก็พี
1: ่
0: นี่ใสในไส้กลางนะจ๊ะใสในใสให้ใสไว้ในใจจ้ะ

อย่างนั้นก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะใส่ไว้ในใจนะแต่ถ้าจะเอา beyond the best คือดีกว่าดีที่สุดก็ต้องหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเอาใจกลับมาหยุดกลับมาอยู่กลางกายและชีวิตอมตะก็จะเจิดจ้าขึ้นมาเองนะจ๊ะ

้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีซึ่งสรุปได้ว่าชีวิตนี้ไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมี

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้ม
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยเฉยครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: สุดยอดดูดูยูเลิฟมีบอก
1: ไอเลิฟยูหลายหลายหลายเลย
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
2: มือ

0: อไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกัน
0: ครับเรามาว่าคาถารวยกันจ้า
1: 0 7 2แม่

0: มายังจ้าร
1: ออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: ก็ให้ให
1: ้ทำอย่างนี้เลยนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลย

0: เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวอันแสนพิเศษถึงล้านพิเศษของพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแชมป์กันนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุตอนเปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปียกมันเป็นไงทรงกระเปียกเนี่ยสู่นาคหลวงรูปที่สามแห่งวัดพระธรรมกายโอ้โหเป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากเลยนะถ้าใครไม่ได้ฟังนอนไม่หลับนี่นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวเพิ่มเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเพลงคว้าปอทอ9ถวายหลวงพ่อ

0: ธุสาธุสาโอ้โหทำไมเก่งๆเนาะลูกใครหวานเนี่ยกราบนมัสการหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับนี่ลองทายดูซิว่าใครนะจ๊ะนี่ฝอท่อเก้านี่เนี่ยโอ้โหคือใคร
1: นั่งรวมพระมหาสุวิทย
0: ์ครับกระผมพระมหาโมโหนี่นะ
1: ไม่โมครับของจริง
0: เมาดร.สวิทย์ธรรมกะมุนิปทอ.9นาคหลวงรูปสื่อสารว่าทำกายครับ

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระมหาดร.สวิทธรรมิกะมุนิปทก้าวหลวงพ่อครับตอนนี้ผมรับบุญเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นหัวหน้าโมกุติสามเณรเรียนธรรมวัดพระธรรมกายครับหลวงพ่อครับผมมีชีวิตที่รอยไปด้วยกลีบกุหลาบโอ้โหรอยไปด้วยกลีบกุหลาบเลยโอ้โหหอมฟุ้งหมดเลยนะแต่เป็นกลีบกุหลาบที่ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาด้วยหัวใจ
1: หัวใจที่ไม่ยอมแพ
0: ้หัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับโอ้ไม่ได้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาหัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับนี่เนาะโอ้ทำไมเก่งๆเนาะแต่นี่เราก็รับฟังไว้ก่อนนี่นะ
1: เรื่องมันยังไม่จบ
0: เรื่องมันยังไม่จบเพราะความโชคดีของผมเริ่มตั้งแต่8ขวบโอ้โชคดีอะไรนะตอน8ขวบ8ขวบนะที่เดินตามผู้นำบุญและครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกโอ้โหนี่เดินตามพนมนก็ครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกเลยเนาะตอน8ขวบพอมาแล้ว

0: ไม่อยากบวชมากเลยครับ
1: สา
0: โอ้โหนี่มีบุญเขาเนาะแต่ช่วงนั้นวัดพระธรรมกายยังไม่มีโครงการบวชรุ่นยุวะผมก็เลยไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำตอนอายุ9ขวบก่อนอุ๊ยมีหลักฐานน่ะเออใช่ฮะมีหลักฐานสำหรับตอนผมบวชเป็นสามเณรที่วัดปากน้ำครับเออบวชสองวัดเลยเนาะดีจ้ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหหลวงพ่อครับพอบวชแล้วก็ชอบโอ้โหนี่มีบุญเก่าเนาะนักบวชเก่าเพราะใจมันสปาร์คกับชีวิตในสเปคโอ้โหแล้วตอนนี้จบโครงการผมก็จำใจจำใจทำใจเสร็จเพื่อไปเรียนต่อโอ้เอ็นใจเนอะแล้วก็น่าชื่นชมเนอะแล้วนับจากนั้นผมก็เร่งวันเร่งคืนอยากให้ปิดเทอมเร็วๆนี่จ้ะเพื่อจะได้รีบมาบวชภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำใหม
1: ่
0: โอ้โหโอ้ชีวิตจิตวิญญาณนี่นะนักบวชเลยเนอะแล้วด้วยความที่ไม่อยากเสร็จเลยหลังจบโครงการคุณนำบุญจึงพาสำเนินตัวกระเปียกหัวใจนักสู้อย่างผมโอ้บุญมากราบหลวงพ่อนวันครั้งมันเกิด22เมษายนพุทธศักราช2531ที่วัดพระธรรมกายโอ้ขนาดบุญมากราบเลยนี่เนาะเพื่อถวายคำอวยพรโอ้นี่ว่าที่ปต.9เนี่ยนะบุกมาเลยนะซึ่งพอหลวงพ่อยิ้มรับและสอบตาผมด้วยความเอ็นดู อย่างเปี่ยมล้นโอ้โหรู้ความในใจด้วยโหนี่นะโอ้ผมก็ไม่รอช้าเลยนี่นะผมปล่อยท่อนหกทันทีเลยโอ้ลูกเนรมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อครับโอ้มาขอบวชอยู่ต่อกับหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายเลยได้ไหมครับ

ข้าใจถามนะซึ่งก็ทำให้หลวงพ่อหรือคุณไม่ใหญ่เนี่ยต้องไปเลือกดูตั้งแต่เอถึงแซดไปจะเอาตัวไหนและในสุดก็พบสองตัวโอเคโอเคนมัสและอนุโมทนาทันทีโอ้นี่เนาะเจ้าผมรู้สึกซาบซึ้งและจำภาพนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมเลยนับจากวินาทีนั้นผมถูกอัปเกรดเป็นสมณเณร VIP โอ้โหนี่นะผ่านด่านกดเหล็กสำเร็จทุกอย่างโอ้โหแล้วกดเหล็กของวัดคือสมณเณรที่จะบวชต่อที่นี่ได้เนี่ยต้องจบป.6 ก่อนแต่ตอนนั้นผมจบแค่ป.4 ผมอายุต่ำกว่าเกณฑ์คือแค่10ขวบเองหลวงพ่อครับทำไงได้แล้วครับแม้กายผมยังเป็นเด็กน้อยแต่หัวใจมันเกินร้อยสักขนาดนี้โอ้คมเนาะคมโอ้ผมก็เลยมาบวชรุ่นเต็นท์ถล่มมาทีละเต็นท์ถล่มเลยในปี2530

0: รุ่นพายุวัดใจนะนอกจากนั้นก็ผมก็โจรเข้าสู่สมรภูมิฝึกตนร่วมกับพี่ๆยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งที่ตัวโตกว่าอายุมากกว่าราว2ปีขึ้นไปครับต้องการกรดนอนบนลานหินเกล็ดโล่งๆที่ร้อนระอุตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก่อนนอนก็ต้องสัมผัสความตื่นเต้นระดับ5ดาวเพราะมีผองเพื่อนที่ชอบแอบบุกซุกเข้ากรดขณะหลับอยากรู้ไหมครับว่าท่านเหล่านั้นคือใคร
1: อยากรู้ครับ
0: คือพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปูตะขาบแม้กระทั่งน้องงูยังเคยมาเยือนเลยครับมาหมดเลยเนาะนี่แหละครับชีวิตสำเนินสมัยยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งพุทธศักราช2531นี่นะนี่จ้ะโอ้ที่เจอพี่คังคกน้องอึ่งอ่างหน้าเก่งเกือปูตะขา
1: บ
0: แล้วก็น้องงูอะไรเนี่ยเยี่ยมยืนสมัยนั้นเนนตัวเล็กๆอย่างผมก็ต้องรับบุญทุกภารกิจว่าไงก็ว่าตามกันเสมอครับจากเด็กแถวหน้านี่มาเป็นพระมหาแนวหน้าดูแลสำเนินค่ายจองแชมป์ครับนี่นะโอ้โหดูสิว่าผมอยู่ตรงไหน

0: แล้วหน้าติด
1: โอ้โหมีทั้งพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปู่ตะขาบรวมทั้งน้องงูก็ยังมาเยี่ยมนี่ทั้งหมดนี่คือเครือญาติร่วมโลกครบเลยครับแต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเรื่องอย่างผมมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี่สิโอ้โหนี่จ้ะเมื่อยมพ่อยมแม่มาเยือนด้วยความที่กลัวผมจะทนลำบากไม่ไหวท่านมากี่ทีก็ชวนศึกทุกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทราบไหมครับผมตอบไปว่าอย่างไร
0: ไม่ศึก
1: เซโนแปลว่าอะไร
0: ไม่
1: ศึกนะแม้ชีวิตไม่ใช่ไฮโซแต่ก็แอบก้นในความรู้สึกนี่แอบก้นในความรู้สึกคือยังไงยังไงไงก็ไม่สึกครับโอ้แหมโก้เหลือเกินใช้ชีวิตแบบบวชไปร้องไห้ไปโอ้โหนี่บวชไปร้องไห้ไปมีเหตุผลครับรู้ได้ไงวะบ้านไม่เคยคิดถึงเลยแต่คิดถึงโยมพ่อโยมแม
0: ่
1: คิดถึงแบบเกินต้าน จนบางคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นเด็กขี้แย แม้ใครจะว่าผมขี้แย แต่ผมก็ไม่แย่แสทางโลกครับ นี่นะ แม้ใครจะว่าขี้แย่แต่ผมก็ไม่แย่แสในทางโลกเลยอ๋อเป็นคนใจเด็ดในระดับเพชรอย่างอาย

จนปีพุทธศักราช2536หลวงพ่อประกาศคัดทหารร้อยเข้าการภาวนาผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิกับเขาด้วยแต่เนื่องโดยวิชัยของหลวงพ่อที่มองเกมขาดนี่เนาะหลวงพ่อจึงสั่งไม่ให้ทิ้งการเรียนบาลีผมจึงต้องเรียนบาลีควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิหลวงพ่อครับผมสอบผ่านทุกปีเลยขี้โม้หวานผมตั้งใจศึกษาพระบาลีควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอครับดีเลือกไปนั่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันดูสิผู้เรือตอนผมสอบได้ปริญญาธรรมประโยค3ได้รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อด้วยครับนี่จ้าทั้งถึงด่านปอท.8พอประกาศผลสอบเท่านั้นแหละครับวินาทีนั้นเหมือนโลกถล่มตรงหน้าเลยจึงต้องพรรณนาว่าประโยค8แผดเผาเข่าแทบสุดโยกแปดนะต้องสะดุดหยุดก้าวคราวผิดหวังอ้อใจอาดูลพูนทุกรุกประดังอ้อ

มดพลังนั่งเศร้าเฝ้าตรอมตรมโอ้โหโอ้โหน้ำสาน้องแต่ในขณะที่ผมกำลังตรอมตรมหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยให้พวกผมตรอมใจจึงรีบมาคุยกับพวกผมทีละรูปแล้วก็ขุดรากถอนโคนเจาะลึกถึงปัญหาจนพบว่าที่สอบไม่ผ่านน่ะก็เพราะพวกเราเนี่ยยังจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำนี่นะจ๊ะจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำจากนั้นวินาทีหยุดโลกจึงเกิดขึ้น คือทุกเย็น6โมงตรงหลวงพ่อจะมานั่งเป็นประธานและกับผมในฐานะประธานสามเณรต้องเป็นผู้นำส่งเสียงท่องไวยากรณ์บาลีสดๆต่อหน้าหลวงพ่อทุกวันนี่เนาะซึ่งเพราะแรงเคี่ยวกรรมของหลวงพ่อนี่เองทำให้พวกผมทะลวงด่านสอบผ่านปอท.8แบบฉลุยแต่อนิจจานี่นะพอถึงปอท.9ผมไปดันไม่อยากอ่านเลยสอบตกแล้วครับซึ่งตอนนั้นอยากจะเอาปี๊บคุมหัวคุมหน้าเพราะความคาดหวังกับทุกคนมันประเดประดังซัดสาดเข้าหาผมทุกทิศทางท้ายผมต้องฮึดสู้ระลอกใหม่ต้องหัวใจงี้สิจนปีต่อไปก็สอบผ่านสำเร็จได้เป็นนาคหลวงรูปที่3ของวัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2544อย่างอัศจรรย์

0: ุ
1: ผมจะเป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันสมาธิโลกและงานมุทิตาเปลี่ยนธรรม9ประโยคเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2544ครับ

โอ้นี่เนาะและแล้วก็มาถึงวันสว่างวันเข้าพิธีอุปสมบทเป็นนาคหลวงณวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2544ครับนี่มีโยมพ่อโยมแม่โยมน้องชายนี่ผมอยู่ตรงนี้ครับนี่จ้าต่อมาตอนที่ผมบทอุทิศชีวิตเป็นพระแล้วบทอุทิศชีวิตจ้าพระวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็เดินก็มาจับหัวผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำว่าจับผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำที่เปลี่ยนชีวิต

ชีวิตผมว่านับจากนี้ให้มีหน้าที่ดูแลน้องเนนนะลูกนะช่วยถ่ายทอดสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้น้องๆฟังเพราะหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะมาให้ใจและในวันแรกที่ผมก็รับหน้าที่ภาพมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้องๆสามเณรพร้อมใจกันนำกลีบกุหลาบมาโปรยต้อนรับให้ผมเดินนี่มันไม่ธรรมดานะอยู่ในใจของน้องๆสามเณรเลยนี่แหละครับชีวิตนักสร้างบารมีที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่ถูกไหมซึ่งมันมีอยู่จริงผมนี่ไงนี่เนาะชีวิตนี่รอยด้วยกลีบกุหลาบมีจริงหลวงพ่อครับผมจะเดินตามพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

แล้วพ่อครับทุกวันนี้ผมยังเก็บโครงที่ไปล้อที่สุดในโลกโครงอะไรนะที่หลวงพ่อแต่งให้

0: อุ้ยอยากฟังครับอุ้ยเป็นกำลังใจเป็นอย่างดีครับหลวงพ่อครับขออนุญาตเอามาแชร์เพื่อให้ทุกคนอ่านแล้วฮึดสู
1: ้
0: รวมพลังกันยกชั้นเป็นมหัศจรรย์เลยนะครับคำใดสุดยอดแท้ปรารถนาที่สดใสโสภาดังแก้วไอ้ตอนนั้นหัดแต่งเพราะแต่งจิตนานมาอยากได้จังเลยมั่วละนี่ชอบนาคหลวงพิงแล้วยกชั้นหมดเลยหลักฐานที่ผมยังเก็บไว้แต่วันผมจะทำให้คำที่พ่อชอบให้สำเร็จให้ได้ครับโอ้ชอบวันนี้ยังเลยเนี่ยประโยคนี้สักวันผมจะทำให้ได้ก็วันนั้นมาถึงแล้วน่ะทำเถอะทำไม่ได้ทุกวัน

0: สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่ชุบเลี้ยงลูกเนียนตัวกระเปี๊ยกในวันนั้นจึงกลายเป็นพระมหาด็อกเตอร์ในวันนี้ผมขอชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: ส
0: าธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้ยอดเลยนะขอชีวิตเป็นเดิมพันเลยเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เลยนะจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยโอ้อัศจรรย์จริงแต่อย่างน้อยปีนี้ต้องยกชั้นให้ได้นะลุงนะให้สมกับคำว่าค่ายจองแชมป์ไม่ใช่จองอย่างอื่นแล้วคนอื่นก็ครองจองแชมป์เราก็ต้องครองแชมป์ด้วยนี่ใช่จองแชมป์ครองแชมป์

0: ต้องสร้างสิ่งอัศจรรย์นี่นะ
1: สาธ
0: ุยกชั้นให้ล้านจักรวาลเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งใจเรียนตั้งใจท่องตั้งใจแปลและก็ตั้งใจสอบนี่นะเรามีหลับตากับลืมตาหลับตาเรียนหยุดใจนี่นะลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีหลับตาเรียน
1: หยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร่
1: เร
0: ีย
1: นพระบาลี
0: เรียนยังมีความสุขสนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงกับการเรียนนะจ๊ะไม่ใช่เรียนแบบอมทุกข์ทรมานไม่เอาแม่เรียนแบบอมทุกข์ไม่เอาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ยกชั้นในราชจักรวาล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุบวชใหม่ตลอดจนเปิดโอกาสให้ญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสั่งสมบุญและถวายภัตตาหารและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะคณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารโดยมีพระมหาธรรมสถิตธรรมทิโตปเรียนธรรม9ประโยคหัวหน้าโครงการสมาธิแก้วกองปฏิบัติธรรมสำนักเผยแผ่เป็นประธานสงฆ์และมีคุณชุดาภาชัยปัญญาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคุณทรงชัยตั้งจรูนวานิชและคุณปิ่นนราขจรวัฒนาเป็นผู้แทนถวายผ่านสักการะแด่ประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะสาธุชนได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อทุกท่านมีใจผ่องใสแล้วกัลยาณมิตรธนาพรและกัลยาณมิตรกตพลพรสุขสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นสังฆทานนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆในลำดับต่อไปทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาได้ให้โอวาทเรื่องผู้เป็นบัณฑิตย่อมหาเหตุสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดทำให้คณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาเกิดความปลื้มปิติกันทั่วหน้ายิ่งเห็นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตด้วยแล้วต่างก็ยิ้มแย้มเบิกบานใจที่ได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศยิ่งระลึกถึงโอวาทที่ท่านประธานสงฆ์ได้ยกพุทธภาษิตเป็นคติธรรมว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกยิราถะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้พุทธภาษิตบทนี้ยืนยันว่าบุญเป็นสิ่งที่ควรทำและควรทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำบุญแล้วก็ควรทำใจให้ปราบปลื้มปิติทั้งก่อนทำบุญขณะทำบุญและหลังจากทำบุญแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้จักหาเหตุแห่งการสั่งสมบุญอันจะนำไปสู่ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในภายภาคเบื้องหน้าและยังเป็นส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ค่ะโดยการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสงฆ์ของเราค่ะได้มีเรี่ยวแรงกำลังในการศึกษาพระธรรมคำสอนในทุกๆวันนะคะคุณปู่และตัวของครอบครัวของข้าพเจ้านะคะเราจะได้ตักบาตรกันในทุกๆเช้าซึ่งวันนี้นะคะเป็นภาพตักบาตรที่ได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องของพระบวชใหม่ทุกรูปนะคะภาพเหล่านี้นะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาถือเป็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรานะคะได้กลับมาใกล้ชิดวัดพระหรือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสนับสนุนพระพุทธศาสนาจะทำให้พระศาสนาค่ะได้มีอายุยืนนาน

0: านสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะได้เข้าวัดทําบุญณวัดใกล้บ้านอย่างน้อยอาราธนาศีลที่บ้านวันละ1ครั้งหรือไปวัดสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรของเรานะคะได้มีกำลังใจในการศึกษาธรรมะและเผยแผ่พระศาสนาและสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ตื่นตันใจมากค่ะแล้วก็ได้จะทำบุญในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะคะเพราะว่าแก่แล้วไม่ค่อยได้ไปสุขภาพไม่อำนวยแต่ก็ได้มาทำนี่นะคะได้บวชลูกชายในครั้งนี้ลูกก็ได้บวชทำบุญให้อุทิศบุญส่วนกุศลให้แม่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาพบภาพแบบนี้ค่ะได้ใส่บาตรพระลูกชายอะค่ะก็การได้มาทำทานทำบุญทำทานครั้งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สุดยอดในชีวิตแล้วค่ะตื่นตันใจมากปราปรื่นมีความสุขนะคะ
2: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าโดยสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกฤษณะไตรรัตน์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสวนีปิ่นเพชรเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งให้กำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่จะได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาสุขสันติสุปปาโสในหัวข้อเรื่องประเภทของกรรมซึ่งในครั้งนี้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความลงลึกในกรรมประเภทที่4คืออุปคาตกรรมหรือกรรมตัดรอนซึ่งเป็นกรรมแรงที่เข้ามาตัดรอนการส่งผลของกรรมอื่นๆให้สิ้นผลไปโดยเด็ดขาดเพื่อให้สาธุชนได้ตระหนักและเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มแจ้งพร้อมทั้งนำความรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการระมัดระวังและสำรวมในการดำเนินชีวิตไม่ให้พลั้งเผลอทำกรรมชั่วและตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทในการประกอบแต่คุณงามความดีค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0815388867ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้

เชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรีดghost laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิต

ได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: คือสุดยอดแท้ศาสตร์สินหยุดพระธรรมหลังรินฐานแก้วหยุดอาจเผด็จสิ้นมารพ่ายหยุดนิ่งดิ่งได้แล้วสุขล้ำปริยายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมมาฝากกันเช่นเคยนะคะซึ่งท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการหยุดใจว่าเป็นสุดยอดทั้งศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียวนะคะในฐานะนักปฏิบัติธรรมก็มีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่รู้สึกว่าการหยุดใจนี่ยากจริงๆแต่คุณครูไม่ใหญ่ค่ะก็เคยปรารภไว้นะคะว่าถ้าอยากหยุดต้องหยุดอยากที่หยุดยากเพราะอยากหยุดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูไม่ใหญ่ก็ยังได้เมตตาอธิบายถึงมรดกธรรมประโยคสำคัญที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การหยุดใจนี้เป็นตัวสำคัญทีเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำผาสีเจริญท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดในกลางกายภายในหรือหยุดในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จจำตรงนี้นะลูกนะซึ่งมักจะฟังผ่านกันหยุดสำคัญเป็นตัวสำเร็จและมันก็สำคัญจริงๆเพราะการเข้าถึงปฏิเวธหรือการเข้าถึงประสบการณ์ภายในจะมัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวมันเข้าไม่ถึงต้องปฏิบัติด้วยต้องหยุดกับนิ่ง

ผู้ชมคะหลวงพ่อยังได้ฝากข้อคิดอีกนะคะว่าอยากจะให้ลูกทุกคนทั้งในและต่างประเทศให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้จะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราเห็นดวงเห็นองค์พระอาจจะได้แค่ความสบายตัวขยายนานๆทีก็จะเห็นตัวรวงรางๆสักทีนึงแต่การเริ่มต้นที่ถูกต้องก็จะให้ผลที่ถูกต้องและก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในภายภาคหน้านะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปราบเราไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย

หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆไปคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายๆแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายๆไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดหลับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพเพราะมันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซากๆถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายท่าน

จ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคำพีนั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตก็คลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายคลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่ง

ป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมภมักกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งทลกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดก็หากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้น

มีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเงี้ยไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเดี๋ยวบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดเอามาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเกศดอกบัวตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

แต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นขบัตภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้ในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียด

่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่ง

กันละกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะ

ัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันเดียสเปรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบันเดียบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโรงเรียนบ้านก้าวเมธีจังหวัดเลยได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมให้กับเยาวชนค่ะนายชัดพงษ์สายนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างทักษะค่านิยมที่พึงประสงค์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้โอวาทและเมตตาให้ศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างความปลื้มใจและเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดระบบหมู่เพื่อฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนช่วยละลายพฤติกรรมและสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้เข้าฐานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การนั่งและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ตัวนักเรียนไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้ง

ชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปัทมากุลเสนากัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองบุญประกันสมบัติพระศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในโอกาสนี้พระมหาชาตรีได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมะคุ้มครองภัยคุ้มใจในชีวิตโดยท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลการเจริญเทวธรรมการให้ทานและการเจริญภาวนาว่าล้วนมีผลในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในชีวิตซึ่งศีล5เปรียบเสมือนเกราะป้องกันกายปกป้องเราจากการกระทำที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนส่วนเทวธรรมหรือธรรมของเทวดาคือหิริโอตตัปปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทำหน้าที่ป้องกันใจไม่ให้คิดในทางที่ผิดและเมื่อเรานำทานศีลภาวนามาปฏิบัติควบคู่กันเกราะป้องกันทั้งกายและใจนี้ก็จะยิ่งแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการปล่อยปลาปล่อยวัวว่าเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ที่กำลังจะถูกทำร้ายหรือฆ่าซึ่งส่งผลให้ผู้ทำบุญมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยและอันตรายต่างๆในชีวิตเพราะการให้ชีวิตเป็นทานนั้นเป็นบุญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและอายุของผู้ให้ซึ่งธรรมะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนแต่คือเครื่องคุ้มครองภัยที่แท้จริงทั้งกายและใจสำหรับผู้ที่มันปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมนีโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธาน

จารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละส่วนที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในพุทธกาลสมัยเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนขจรกระจายไปทั่วทั้งชมพูทวีปในครั้งนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งปรากฏขึ้นในพระเชตวันมหาวิหารเหตุนั้นมีอยู่ว่ามีเหล่ากุตุมพีพวกหนึ่งในเมืองสาวัตถีมั่งมีทรัพย์สมบัติเป็นสหายรักทำบุญร่วมกันเมื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วจึงมีดำริว่า
1: ท่านทั้งหลายพวกเราเนี่ยล้วนเป็นคนแก่เฒ่าหากอยู่ครองเรือนต่อไปจะมีประโยชน์อันใดแก่พวกเราเล่าฉะนั้นเราเห็นควรว่าพวกเราทั้งหลาย

0: จะบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่น่ายินดีในสำนักของพระบรมศาสดาจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกท่านเห็นว่าอย่างไรเล่า
1: จริงอย่างที่ท่านว่าพวกเราแก่ตัวลงแล้วควรจะละความวุ่นวายเสียที
2: งั้นเราไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อขอบรรพชากันเถอะ
3: เมื่อตัดสินใจดีแล้วเหล่ากุตุมพีก็พากันยกสมบัติทั้งปวงให้แก่ลูกหลานของตนและหมู่ญาติแล้วทูลขอบรรพชากับพระบรมศาสดาแต่ทว่าเมื่อประกาศตนบวชภายใต้ร่มกาสาวพัสตแล้วก็ไม่ได้นำพากันวิปัสสนาธรรมอันสมควรแก่สมณเพศแม้พระธรรมก็ไม่ศึกษาเพราะความเป็นคนแก่ถึงจะบวชแล้วก็เหมือนในครั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์ให้คนสร้างบรรณศาลาไว้ท้ายพระวิหารเพื่อใช้เป็นที่รวมกลุ่มกันเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ไม่ไปยังที่อื่นใดแต่กลับชักชวนกันเที่ยวไปฉันอาหารที่บ้านบุตรหลานภรรยาของตนเป็นประจำ
0: ท่านทั้งหลายวันนี้ขอนิมนต์พวกท่านไปฉันภัตตาหารยังเรือนของภรรยาเก่าของเราเถิด
1: ได้เลยท่านแต่หนหลังท่านต้องไปเยือนที่เรือนของบุตรเราบ้างนะท่าน
2: อ้าวอย่าลืมสิว่าเรือนข้าก็มีของอร่อยๆไม่แพ้เรือนของท่านทั้งสองเหมือนกันนะ
3: ในบรรดาญาติมิตรของเหล่าภิกษุพวกนั้นมีภรรยาเก่าของพระเถระแก่รูปหนึ่งได้มีอุปการะแก่พระเถระแก่ๆทั้งปวงเหตุนั้นแม้พระเถระที่เหลือต่างก็ถืออาหารที่ตนได้มานั่งฉันในเรือนของนางเพียงผู้เดียวฝ่ายนางเล่าก็ถวายต้มแกงตามที่ตนจัดไว้แก่พระเถระเหล่านั้น
4: นิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะอีฉันต้มแกงถวายไว้แล้วเจ้าค่ะ
3: ต่อมานางนั้นได้ล้มป่วยลงไม่นานนักก็สิ้นใจลงในเวลาต่อมาเป็นเหตุให้เหล่าพระเถระแก่ๆเหล่านั้นพากันไปสู่วิหารกอดคอกันเที่ยวร้องไห้อยู่ท้ายวิหารนั้นจนภิกษุทั้งหลายที่เห็นอาการเศร้าโศกของภิกษุแก่เข้ามาไต่ถามด้วยความแปลกใจ
5: ไม่น่าด่วนจากไปเช่นนี้เลยโธ
6: ่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุใดพวกท่านจึงร่ำไห้อยู่เช่นนี้ล่ะ
1: บัดนี้อุบาสกะภรรยาเก่าแห่งสหายของพวกกระผมผู้มีรสมืออันโอชะได้ตายลงเสียแล้วนางมีอุปการะแก่พวกผมยิ่งนักทีนี้จักหาที่ไหนได้เหมือนนางเล่าน
2: ั่นน่ะสิเห็นกันอยู่หลัดๆแท้ๆน่าเศร้าใจแท้ๆแล้วแต่นี้ไปใครจะทำของอร่อยๆให้เราฉันล่ะ
3: ภิกษุทั้งหลายเห็นข้อวิปริตนั้นของพระเถระเหล่านั้นแล้วพากันยกเรื่องอันไม่เหมาะไม่ควรนี้ขึ้นสนทนากันในธรรมสภาว่า
6: ผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุอย่างนี้พระเถระแก่ๆทั้งหลายกอดคอกันเที่ยวร้องไห้อยู่แถวท้ายวิหารนั่นน่ะช่างไม่เหมาะสมกับสมณเพศเลย
7: นั่นน่ะสิเป็นพระภิกษุสงฆ์แท้ๆแทนที่จะตัดความรู้สึกรักโลภโกรธหลงกลับมาคร่ำควรไม่ควรเลยนะท่าน
3: ขณะนั้นพระบรมศาสดาเสด็จพอดีจึงตรัสถามถึงเหตุที่เหล่าภิกษุสนทนากันอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุเหล่านั้นพากันเที่ยวร้องไห้เพราะหญิงนั้นตายลงแม้ในครั้งก่อนภิกษุเหล่านี้อาศัยหญิงนี้ผู้เกิดในกำเนิดกาแล้วตายเสียในสมุทรร่วมคิดกันว่าพวกเราจับวิทย์น้ำในสมุทรนำนางขึ้นมาให้จงได้ดังนี้พากันเพียรพยายามเพราะได้อาศัยบัณฑิตจึงได้มีชีวิตอยู่ได้ดังนี้แล้วแล้วพระพุทธองค์จึงทรงนำเอากากชาดกมาสาธก

0: จึงพูดกับเพื่อนกาอีกตัวว่าน
1: ี่สหายข้าประเดี๋ยวข้าจักขี้รถหัวพรามผู้นี้เดินเชิดคอผิวปากเห็นแล้วมันไส้ยิ่งนัก
2: เฮ้ยเจ้าอย่านึกสนุกอย่างนั้นเลยเจ้าไม่รู้เหรอพรามผู้นั้นเป็นใครกะ
1: เชอะข้าจะไปรู้ได้ยังไงแต่ถึงจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยข้าก็ไม่สนนะจะขี่ใส่ซะอย่างอย่ามาห้ามซะให้ยากเลย
2: พรามผู้นี้เป็นถึงปุโรหิตใหญ่ในพระนครเชียวนาก
1: ะว้าวว้าวว้าวตำแหน่งใหญ่โตซะด้วยอย่างนี้สิยิงหน้าขี้รถหัวหน่อยจะได้ไม่เสียแรงเบ่ง
2: เจ้ากาเอ้ยเจ้านี่ช่างรั้นเสียจริงๆขึ้นชื่อว่าการก่อเวรกับอิสระชนนั้นไม่ควรกระทำนะเจ้าเพราะแกโกรธขึ้นมาแล้วจะทำให้กาแม้ทั้งหมดชิบหายได้นะ
1: นี่เจ้าเป็นพวกใครกันแน่ไม่เข้าข้างกาพวกเดียวกันเนี่ยแต่ถึงยังไงอ่ะเจ้าก็ห้ามข้าไม่ได้หรอกเพราะยังไงข้าก็ไม่เปลี่ยนใจอยู่แล้ว
2: นี่เราเตือนเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าไม่ฟังก็ตามใจแล้วเจ้าจะได้รู้เองเจ้ากาหัวรั้นข้าไปละไม่อยากเดือดร้อนเพราะเจ้า
1: ไปเลยเจ้ากาปอดแหก
0: ไม่ว่าจะพูดเตือนสติอย่างไรเจ้ากาหัวรั้นก็ไม่ยอมฟังสหายกาตัวนั้นจึงบินหนีไปและในทันใดนั้นเองก็เป็นเวลาเดียวกับที่พราหมณ์ปุโรหิตกำลังเดินผ่านซุ้มประตูเมืองพอดีเจ้ากาหัวรั้นย่อตัวลงถ่ายรถหัวพราหมณ์ทันทีสร้างความโมโหโกรธาแก่พราหมณ์เป็นอย่างมาก
3: ขี้นกโดนเข้าเต็มๆกลางกระหม่อมเลยแม่นจริงๆเรา
4: หอยแน่เจ้ากานรกบังอาจมากขี่รถหัวข้าคอยดูข้าจะจับถอนขนถลกหนังหัวเจ้าขี่รถเหยียบเหม็น
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวนี่ปัญญาก็มาจับซีเจ้าพรามหัวเถอะไปละนะบายบาย
0: ตั้งแต่นั้นมาปุโรหิตก็ผูกใจอาฆาตจองเวรในฝูงกาทั้งหลาย
4: นี่เจ้านกบ้านี่คอยดูเถอะสักวันเจ้าจะได้ตายเพราะน้ำมือข้าแน่ๆเป็นที่ข้าเลี้ยงพวกแกไป
0: ครั้งนั้นหญิงทาสีรับจ้างซ้อมข้าวคนหนึ่งเอาข้าวเปลือกพึ่งแดดไว้ที่ประตูเรือนคอยนั่งเฝ้าจนเผลอหลับไป
5: โอ้ยลมช่วยเย็นสบายจังเลยขอหลับสักงีบดีกว่า
0: ทันใดนั้นเองแพะขนยาวตัวหนึ่งเมื่อเห็นนางทาสีนั้นชะล่าใจเผลอหลับก็สบโอกาสแอบมากินข้าวเปลือกที่นางตากไว้เสีย
6: หลับปุ๋ยเลยล่าปากแล้วเราต้องรีบเข้าไปกินงอมงอมงอมอุ้ยอร่อยจริงๆเลยงอมงอมงอมง
0: อมไม่นานนักนางก็ตื่นขึ้นมาเห็นพอดี
5: แหมเผลอหลับไปจนได้เฮ้ยจุ๊แพะบ้าแอบมากินข้าวเปลือกของข้าตอนข้าหลับไปให้พ้น
0: แต่ทว่าเมื่อนางไล่ไปจุ๊แพะก็แอบมากินข้าวเปลือกตอนที่นางเผลอหลับเหมือนเดิม
5: จุ๊แพะมันแอบมากินข้าวเปลือกไปตั้งหลายครั้งหมดไปกว่าครึ่งถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงต้องเข้าเนื้อแน่ๆคราวนี้ต้องทำให้มันไม่มาให้ได
0: ้ดังนั้นนางจึงคิดหาวิธีขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้แพะมาแอบกินข้าวเปลือกอีกนางจึงถือใต้แล้วแกล้งทำเป็นหลับคอยเจ้าแพะเมื่อเห็นนางนั่งหลับก็ติดหลงกลอุบายนางทาสีเข้าจนได
5: ้คราวนี้แหละเจ้าแพะเอ๋ยขนยาวนักใช่ไหม
6: แอบหลับเราก็แอบกินเหมือนเดิม
5: มามะเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเจ้าแพะนี่นะ
6: โอ้ยเจ็บเฮ้ยไฟไหม้ขนแล้วแหมอยู่ไม่

0: บหน้ากลายเป็นแพะย่างแน
1: ่ๆเจ้าแพะถูกนางขว้างด้วยใต้เข้าอย่างจังจนไฟลุกท่วมขนของมันเมื่อร่างกายถูกไฟไหม้มันคิดจะดับไฟให้ดับจึงวิ่งไปโดยเร็วเอาตัวสีที่กระท่อมหญ้าแห่งหนึ่งใกล้โรงช้างทันใดนั้นไฟก็ลุกโหมไหม้กระท่อมอย่างรวดเร็วเปลวไฟอันร้อนแรงลุกไหม้จากกระท่อมลามไปติดโรงช้างเมื่อโรงช้างถูกไฟไหม้หลังช้างก็พลอยลุกไหม้สร้างความโกลาหลเป็นอย่างยิ่งช้างจำนวนมากถูกไฟไหม้เป็นแผลเน่าเปื่อยจนไม่สามารถจะรักษาให้หายได้หมอช้างจึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระราชา
2: ถวายบังคมพระยะค่ะฝ่าพระบาท
3: มีอะไรก็ว่ามาท่านหมอช้าง
2: ไฟไหม้โรงช้างจนช้างเป็นแผลเน่าเปื่อยหม่อมฉันจนปัญญาที่จะรักษาได้แล้วพะยะค่ะ
1: เมื่อหมอช้างไม่สามารถรักษาช้างได้พระราชาจึงตรัสปรึกษากับปุโรหิตเพื่อหาหนทางแก้ไขฝ่ายปุโรหิตนั้นเห็นช่องทางที่จะแก้แค้นเจ้านกกาที่เคยถ่ายรถหัวจึงกราบทูลว่า
4: คราวนี้แหละเจ้ากาถึงเวลาที่ข้าจะเอาคืนแล้วข้าพระองค์ทราบมาว่ามียาที่สามารถรักษาแผลเปื่อยของช้างได้ชะงักนักพระเจ้าค่ะ
3: จริงหรือท่านอาจารย์แล้วยาที่ท่านอาจารย์บอกคือยาอะไรฮะ
4: ข้าแต่มหาราชเจ้ายาเนี้ยต้องเอาน้ำมันจากกาพระเจ้าค่ะ
3: ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจงสั่งให้คนไปฆ่ากาซะเอาน้ำมันในตัวของมันมาเถิด
4: ทหารพวกเจ้าเร่งไปเกณฑ์พลแล้วเร่งไปจับพวกนกกามาฆ่าเอาน้ำมันตามพระราชบัญชาของมหาราชเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับท่านปุโรหิตไปโว้ยพวกเรา
4: ถึงทีของข้าบ้างแล้วนะเจ้าพวกกาชั้นต่ำวันตายของพวกเจ้ามาถึงแล้ว
1: บัดนี้ภัยของเหล่ากามาถึงแล้วเหล่านกกามากมายถูกจับมาฆ่ามากมายเมื่อไปได้น้ำมันก็ทิ้งซากกองสมไว้เป็นกองกองอย่างน่าอนาจใจยิ่งนัก
5: เฮ้ยข้ามาตั้งร้อยกว่าตัวแล้วยังไม่เจอน้ำมันกาเลยสักหยด
6: ของเจ้าแค่ร้อยกว่าตัวทำเป็นมาบุญข้าจัดการเฉือนไปตั้ง999ตัวเมื่อยมือจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอีกตัวเดียวก็จะครบพันอยู่แล้วยังไม่เจอน้ำมันเหมือนกันแหละเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยนั่นมีอีกตัวเจ้าไปจัดการมันเลยตัวเนี้ยข้ายกให้
5: ได้เลยนี่แน่เฮ้ยพลาดไปได้ไงวะเนี่ย
6: เจ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยมีหน้าล่ะถึงฆ่าได้แค่10ตัวนู่นมันบินหายเข้าไปในป่าช้าแล้ว
5: ใครจะกล้าเข้าไปเดี๋ยวผีหลอกไม่กลัวนะสิ
1: เจ้ากาตัวนั้นบินหนีเข้าไปในป่าช้าใหญ่อันเป็นที่พำนักของพญากาโพธิสัตว์ซึ่งมีฝูงกา 80,000 เป็นบริวารเจ้ากาตัวนั้นจึงนำความถึงภัยที่เกิดขึ้นบอกกับพญากาทันที
7: กากากาช่วยด้วยช่วยด้วยท่านพญากาพวกพ้องวงกาของเรากำลังถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วขอรับกากาได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยขอรับกากา
8: พวกเจ้าจงหลบอยู่ในป่าแห่งนี้อย่าได้เที่ยวออกบินเตะเตะไปไหนเดี๋ยวเราจะบำบัดภัยนี้เอง
1: แล้วพญากาก็รำลึกถึงบารมี10ประการพร้อมกระทำเมตตาบารมีให้เป็นเบื้องหน้าบินรวดเดียวเท่านั้นเข้าไปในช่องพระแกรใหญ่ที่เปิดไว้เข้าไปซุกอยู่ภายใต้พระราชอาณาแต่ทว่าอำมาตย์ผู้หนึ่งเห็นเขาจึงทำท่าจะเข้าไปจับพญากาพระโพธิสัตว์พระราชาจึงตรัสห้ามเอาไว้ได้ทัน
3: ปล่อยให้มันเข้ามาหาที่พักอย่าจับมันเลยท่านอำมาตย
2: ์พระเจ้าข้า
1: พระมหาสัตว์ได้พักพอหายเหนื่อยแล้วรำลึกถึงพระบารมีจึงออกจากใต้อาสนะนั้นพร้อมทั้งกราบทูลพระราชาว่า
8: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าธรรมดาพระราชานั้นต้องไม่ลุกแก่อำนาจอคติใดๆต้องมีฉันทาคติเป็นต้นจึงจะชอบกรรมใดๆที่จะต้องกระทำกรรมนั้นๆต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วกระทำจึงจะชอบอันหนึ่งกรรมใดที่จะกระทำต้องได้ผลกรรมนั้นเท่านั้นจึงควรจะกระทำนอกนี้ไม่ควรกระทำถ้าพระราชาทั้งหลายทรงกระทำกรรมอันมิชอบแล้ว

0: มหาภัยอันเป็นมรณภัยย่อมบังเกิดแก่มหาชนอันปุโรหิตนั้นตกอยู่ในอำนาจของการจองเวรจึงได้กราบทูลเท็จเพราะแท้ที่จริงแล้วขึ้นชื่อว่ามันเหลวของฝูงกานั้นไม่มีเลยมหาราชเจ้า
1: พระราชาทรงสดับคำของพญากาโพธิสัตว์แล้วก็มีพระทัยเลื่อมใสจึงให้พระโพธิสัตว์เกาะบนตังอันแพรวด้วยทองคำให้คนทาช่วงปีกด้วยน้ำมันที่หุงแล้วได้แสนครั้งและให้บริโภคอาหารที่สะอาดสมควรเป็นพระกยาหารให้ดื่มน้ำพอพระมหาสัตว์สบายหายความเหน็ดเหนื่อยแล้วจึงได้ตรัสว่า
2: ท่านพญากาท่านได้กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามันเหลวของฝูงกานั้นไม่มีด้วยเหตุไรเล่ามันเหลวของฝูงกาจึงไม่มี
0: ข้าแต่มหาราชผู้เจริญอันฝูงกานั้นน่ะมีใจหวาดสะดุ้งเป็นนิดและชอบเบียดเบียนชาวโลกทั้งมวลเหตุนั้นแล้วมันเหลวของฝูงกาผู้เป็นญาติของข้าพระองค์นั้นจึงหามีไม่แม้ในอดีตก็ไม่เคยมีแม้ในอนาคตก็จักไม่มีพระเจ้าค่ะ
1: เมื่อกล่าวจบพญากาพระโพธิสัตว์จึงทูลเตือนพระราชาว่า
0: ข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดานั้นพระราชาไม่ได้ทรงพิจารณาใคร่ครวญแล้วไม่พึงปฏิบัติพระราชกิจ
1: เมื่อได้ฟังคำของพญากาพระราชาทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติแต่พระโพธิสัตว์ถวายราชสมบัตินั้นคืนแด่พระราชาดังเดิมแล้วทูลกับพระราชาว่า
0: ข้าแต่มหาราชผู้เจริญขอให้พระราชาดำรงอยู่ในเบญจศีลขอพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทั้งปวง
2: เรารับปากท่านทหารนับแต่นี้ไปให้หยุดการเข็นฆ่าเหล่านกกาและสัตว์อื่นทุกชนิด
3: พระเจ้าค่ะ
1: จากนั้นพระราชาทรงตั้งนิพพัทธทานแก่ฝูงกาให้หุงข้าวประมาณวันละหนึ่งถังคลุกด้วยของที่มีรสเลิศต่างๆพระราชาพระราชทานแก่กาทุกๆวันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาฝูงกาทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดังเดิมในพุทธกาลปัจจุบันพระเจ้าพราณสีกำเนิดเป็นพระอานนท์พญากาโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุเราก็สร้างบุญบารมีอยู่ในบุญอยู่ในธรรมตลอดนะชนเหล่าใดประพฤติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไว้ดีแล้วเนี่ยชนเหล่านั้นย่อมข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยากได้ฉันนั้นนะก็เราก็ประพฤติธรรมสร้างบุญบารมีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะเราเองก็เป็นผู้ได้โอกาสมากเลยนะเป็นผู้ได้โอกาสมากเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ที่เห็นถึงความสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญนะของการออกแบบชีวิตนะออกแบบชีวิตในชาตินี้แล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆนะที่อื่นไม่มีนะที่อื่นไม่มีโอ้ยไม่ว่าจะตักบาตรตอนนี้ตักบาตร3ล้านรูปแล้วนะโครงการ3ล้านรูปแล้วบวชนี่ก็เป็นแสนรูปแล้วบวชพระนะบวชพระบวชสมณเณรนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็คอยย้ำเตือนอยู่เสมอให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนอบรมใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงความเข้าถึงแสงสว่างในตัวเข้าถึงดวงธรรมภายในตัวองค์พระภายในนะให้ได้นะให้ได้คอยประคับประคองตอกย้ำอยู่เสมอนะและที่สำคัญนะนี่นะช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่ตอนนี้เป็นไงกี่องค์แล้วลองทายสิเลขที่ออกหลักสิบนะหลักสิบก็ตอนนี้ณตอนนี้ก็30ศูนย์ละนะ30ศูนย์ทั่วโลกนะวัตถุประสงค์ของเจดีย์นี้นะวัตถุประสงค์ของเจดีย์นี้ก็เพื่อชื่อก็บอกอยู่แล้วแหละองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเจดีย์ให้เข้าถึงพระในตัวนะเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะอันนี้วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเจดีย์นะก็อย่างต้นบุญต้นแบบนะพระเจ้าอโศกก็สร้างเจดีย์ 84,000 องค์นี่นะเราก็30แล้วนะ30องค์แล้วนะรวมพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมพระมหากายเจดีย์อีกแล้วก็เจดีย์สวรรค์เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ก็32องค์นะก็นึกให้ปลื้มนะให้นึกให้ปลื้มเพราะว่าบัณฑิตสมัยพุทธกาลเนี่ยแค่ก่อกองทรายเป็นพระเจดีย์เป็นสถูปหรือว่าเป็นพระเจดีย์นะแล้วก็มาสักการะทุกวันนะมีดาบสนะดาบสบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าแล้วก่อกองทรายเป็นพระสถูปเจดีย์นะแล้วก็บูชาพระสถูปเจดีย์นั้นทุกวันนะโอ้ยเมื่อคันละจากโลกแล้วไม่เคยไปสู่อบายภูมิเลยนะแล้วก็มีทิพยสมบัติมากมายเกิดเป็นท้าวสักกะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาแล้วก็มาบรรลุธรรมนะในพุทธกาลนี้ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะบุญใหญ่ๆที่ครูบาอาจารย์ให้อย่าตกบุญนะอย่าตกบุญเลยนะแล้วช่วงนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ77จังหวัดนะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคมนะก็ไม่มากที่ World Peace Valley นะที่ World Peace Valley นะที่โคราชนั่นเองนะก็ไม่มากก็

กันแหละอ๋อพระสังฆาธิการก็ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปนะทั่วประเทศเลยนะ77จังหวัดนะก็เราก็ได้บุญใหญ่อีกละนะเราได้บุญใหญ่อีกละเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เราก็ออกแบบชีวิตได้นะสั่งสมบุญได้ง่ายนะสั่งสมบุญได้ง่ายนะวันนี้มีโอวาทมีคำสอนของคุณยายนะมีคำสอนของคุณยายนะตัวแสนโกรธจักรวาลนะอนันตจักรวาลไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอกนะนอกจากธรรมะเท่านั้นเกาะธรรมะให้แน่นๆนะแค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียวบุญก็มากมายมหาศาลเป็นฟ้าครอบเชียวนะก็ต้องยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งนะคุณยายก็พิสูจน์มาแล้วนะมามีเงิน 3,200 บาทมีเงิน 3,200 บาทสามารถสร้างวัดนะสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างสถานที่เนี่ยแหละให้เรามาออกแบบชีวิตสร้างบุญสร้างบารมีนะได้ด้วยการหยุดด้วยการนิ่งนั่นเองนะก็ฝึกธรรมะภายในนะอันเนี้ยท่านพิสูจน์ให้เราละว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งนะไม่มีนอกจากธรรมะภายในนี่แหละนะก็พยายามหยุดให้ได้นะเห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียวก็ยิ่งกว่าสร้างบทสร้างวิหารเลยนะได้บุญเต็มฟ้าครอบเชียวนะนะวันนี้ก็มาต่อเรื่องว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตนะอะไรเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าปัจจุบันก็บางคนทั่วไปก็อาจจะชอบผิดนะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดนะว่าโอ้มงคลของชีวิตก็ต้องเสวยสุขในชาตินี้ให้เยอะๆโดยการที่ว่าเอ้าต้องเอนเตอร์เทนนะต้องเที่ยวนะเที่ยวเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินไปนั่นแหละนั่นแหละเป็นมงคลของชีวิตแล้วอย่าไปเครียดอย่าไปทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆก็ได้นะหรือว่าโอ้ยมงคลของชีวิตต้องบนบานศาลกล่าวชีวิตนี้ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ไปวันๆนะเดี๋ยวต่อไปเกิดพบชาติต่อไปก็เดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้เองเดี๋ยวก็มีความสุขไปอยู่กับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์พระพุทธศาสนาไม่ใช่นะพระองค์ทรงเห็นว่ามงคลของชีวิตได้จะต้องเป็นมงคลธรรมคือต้องลงมือทำนะลงมือทำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อนะล้วนแล้วแต่เพื่อกำจัดทุกข์นะกำจัดทุกข์นะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะทั้งนั้นนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะทุกข้อเลยนะเราก็อย่าดูเบานะต้องฝึกฝนนะฝึกฝนอบรมแล้วก็ปฏิบัติให้มากให้มากนะนะให้มากแล้วก็เราก็จะบรรลุตามท่านนะเดินตามพระองค์ท่านนะส่วนวันนี้ก็นะก็มงคลของชีวิตก็ต้องมาเริ่มที่มงคลสูตรนี่แกนะมงคลชีวิต38ประการนะก็ไปถึงหมวดที่7ละเอาดีเป็นเอาดีเป็นมาถึงมงคลที่24ละนะมีความสันโดษมีความสันโดษมีความสันโดษความสันโดษคนทั่วไปก็บอกความสันโดษนี้ก็คืออยู่ต้องอยู่คนเดียวมั้งต้องอยู่คนเดียวหลีกเล้นคนเดียวถึงเป็นมงคล
หรือว่าไม่ต้องทำ

ทำอะไรเลยสันโดษเถอะก็ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพัฒนาอะไรไปนะก็คือความเกียจคร้านนั่นเองคนทั่วไปก็จะคิดแบบนี้นะสันโดษไม่ดีหรอกถ่วงความเจริญนะถ่วงความเจริญจะพัฒนาได้ยังไงนะก็ต้องมาศึกษาว่าความสันโดษเนี่ยดีหรือไม่ดีนะมีคุณหรือโทษนะตามที่กล่าวมานั้นก็คือเป็นความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดนะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความหมายของคำว่าสันโดษเนี่ยสันโดษคืออะไรนะสันโดษคืออะไรก็อันนี้ความหมายคือการรู้จักพอนั่นเองนะภาษาบาลีก็สันตสะสันโตสะสันโตสะสันก็คือตัวของเรานั่นเองนะโตสะก็คือยินดีนะยินดีแปลความว่าก็ยินดีในของของตนนะยินดีในพอใจในของของตนนั่นเองพึงพอใจในของของตนนะอิ่มใจในของของตนนั่นเองโดยความหมายก็คือการรู้จักพอนั่นเองการรู้จักพอนะเป็นไงก็มันเป็นคนละเรื่องเลยนะกับอยู่คนเดียวสันโดษปีกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยกับอยู่เฉยๆเกียจค้านการงานนะความหมายคือการรู้จักพอรู้จักประมาณนั่นเองรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตโอ้เป็นมงคลของชีวิตมากเลยนะการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยนะเราก็มาดูว่าบางทีคนจะใช้คู่กันมักน้อยสันโดษนะก็จะความหมายคนละอย่างกันนะสันโดษก็คือรู้จักพอใช่ไหมสันโตสะมักน้อยก็คือการยินดีได้แต่น้อยนะอปิจฉานะก็พึงพอใจยินดีได้แต่น้อยนะไม่มักมากนะไม่มักมากไม่อยากได้อะไรเยอะแยะมากมายก็พึงพอใจได้แต่น้อยนะส่วนที่ว่าเกียจคร้านการไม่ทำอะไรเนี่ยก็ภาษาบาลีว่าโกสัจฉะโกสัจฉะมันก็ไม่ใช่เรื่องสันโดษส่วนหลีกเล้นการพอใจอยู่คนเดียวการพอใจอยู่คนเดียวนี่ก็ภาษาบาลีก็ปวิวิตตะนะปวิวิตตะนะอันเนี้ยอันนี้ก็คือแยกมาให้ว่าส่วนใหญ่คนภายนอกก็จะเข้าใจว่าสันโดษเนี่ยโอ้ก็ไม่ทำอะไรเกียจคร้านก็อยู่หลีกเล้นพอใจอยู่คนเดียวนะอันนี้ก็มันคนละความหมายนะสันโดษคือการรู้จักพอรู้จักประมาณนะสำคัญไหมการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากเลยนะเพราะว่าที่โลกเป็นเดือดเป็นร้อนในโลกนี้อยู่เนี่ยก็เพราะความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณนั่นเองนะคุณธรรมข้อนี้ควรที่จะฝึกนะควรที่จะฝึกเลยควรที่จะยึดนะยึดถือไว้เลยนะยึดถือไว้เลยว่าการความสันโดษเนี่ยการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยนะมีอานิสงส์มากคนที่รู้จักพอนะก็จะรู้จะรับแต่พอดีนะคนที่รู้จักพอก็จะรับอย่างพอดีจะให้อย่างพอดีนะจะใช้อย่างพอดีจะรับแต่พอดีจะทำอย่างพอดีนะ

จะใช้อย่างพอดีจะให้อย่างพอดีสี่พอเนี่ยสี่พอดีเนี่ยแล้วเมื่อพอดีแล้วเราเองและผู้อื่นก็จะพอใจนะก็จะพอใจเมื่อใครที่มีคุณธรรมเรื่องความสันโดษแล้วก็คือรู้จักพอดีแล้วก็จะทำอย่างพอดีนะแล้วก็ให้อย่างพอดีใช้อย่างพอดีแล้วก็รับอย่างพอดีแล้วก็เราเองแล้วผู้อื่นก็จะพอใจนะจะพอใจจะพอใจก็คือมีความสุขนั่นเองนะถ้าอยู่กับคนไม่พอดีนะไม่รู้ประมาณก็ไม่มีความสุขหรอกหวาดระแวงหวาดระแวงนะหนูนะพอคนไม่พอดีจะต้องสักวันหนึ่งจะต้องเบียดเบียนเราแน่นอนนะจะต้องเบียดเบียนเราแน่นอนนะมงคลข้อนี้จึงสำคัญนะจึงสำคัญเราก็จะมาดูหน่อยว่าว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความจนน่ากลัวไหม ความจนน่ากลัวนะความจนน่ากลัวเพราะว่าถ้าจนแล้วมีสิทธิ์ผิดพลาดไปทำบาปอกุศลแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้มากนะไม่มีเวลามากความจนน่ากลัวแล้วเนี่ยจนเพราะไม่มีเป็นไงจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พออันไหนน่ากลัวกว่ากันจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอนะจนเพราะไม่พอเนี่ยน่ากลัวกว่านะเพราะว่าจะจนถาวรน่ะจะจนถาวรแล้วก็ไม่มีวันเพียงพอนะแม้รวยเป็นมหาเศรษฐีก็ตามใจก็จะขาดแคลนพร่องอยู่เสมอเนี่ยจะเอามาก จะเอามากจะเอาเยอะจะเอาดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีวันพออันนี้คือว่าจนเพราะไม่พอนะส่วนจนเพราะไม่มีเนี่ยจนเพราะไม่มีก็ยังเป็นจนชั่วคราวเนี่ยถ้าเมื่อไหร่นะถ้าเมื่อไหร่ประกอบเหตุนะก็คือหานะขยันหานะขยันเก็บนะไม่คบคนพาลแล้วก็รู้จักใช้ก็สามารถเป็นคนรวยได้นะเป็นคนรวยได้ก็เป็นความจนแค่ชั่วคราวนะถ้าจนเพราะไม่พอเนี่ยแหละโอ้โหเป็นการจนที่น่ากลัวที่สุดเลยเป็นการจนที่น่ากลัวที่สุดนะสันโดษเนี่ยนะสันโดษจะเหมือนสวิตช์เหมือนสวิตช์คอยเบรกคอยเบรกอะไรคุณธรรมเรื่องสันโดษเนี่ยสันโดษคือความพอใจนะความพอใจความรู้ประมาณเนี่ยจะคอยเบรกไว้นะจะคอยเบรกจะคอยเบรกความโลภนั่นเองนะจะคอยเบรกความโลภความโลภความระโมบโลภมากนั่นเองนะความทยานอยากนะอันเนี้ยจะเบรกเอาไว้ไม่ให้เรามีความระโมบโลภมากและทยานอยากถ้าระโมบโลภมากและทยานอยากก็จะเสี่ยงที่จะมันไม่กระวนกระวายอ่ะนะกระวนกระวายแล้วก็จะไปประพฤติบาปอกุศลได้นะประพฤติบาปอกุศลได้โอ้ถ้าประพฤติบาปอกุศลนี่ก็ยิ่งตกไปกันใหญ่เลยนะยิ่งตกไปกันใหญ่เลยตัวสันโดษเนี่ยแหละก็คอยเบรกเอาไว้นะคอยเบรกเอาไว้ทุกคนก็อยากได้หมดแหละนะอยากได้หมดแหละสิ่งที่ล่อใจในปัจจุบันนี้ก็แน่นอนนะที่จะทำให้ขาดความสันโดษก็อำนาจวาสนานะอำนาจวาสนาก็คือยศถาบรรดาศักดิ์นะเกียรติยศต่างๆนะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทอง

แล้วก็ผลประโยชน์นั่นเองผลประโยชน์นั่นเองทำให้ตัวเนี้ยนะตัวนี้จะทำให้เราขาดนะขาดความสันโดษขาดความสันโดษไปนะภาษาพระก็กามคุณนั่นเองนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอันนี้แหละก็จะทำให้ขาดความขาดความสันโดษคือความรู้ประมาณนั่นเองรู้ประมาณหรือรู้จักพอนะรู้จักพอประเภทของสันโดษมี3อย่างนะประเภทของสันโดษมี3อย่างก็1ก็ยถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้นะยินดีตามที่ได้เราทำอะไรสุดความสามารถแล้วนะทำอะไรสุดความสามารถแล้วหรือทำอะไรไปแล้วนะแล้วได้สิ่งตอบแทนกลับมาไม่ว่าอะไรก็ตามนะต้องยินดีตามที่ได้นะยินดีตามที่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยได้มาแล้วฉันลงแรงไปตั้งเยอะเสียเวลาไปตั้งมากแล้วก็ได้กลับมาเท่านี้แล้วได้กลับมาอย่างเนี้ยโอ้ยอยากได้อย่างอื่นบ้างอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อยากได้มากอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความไม่สันโดษเป็นความไม่สันโดษแล้วก็ถ้ามีมากเข้าก็จะเปรียบเทียบละเปรียบเทียบกับคนอื่นละเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นได้มากกว่าเรานะก็จะมีการจะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็นะอิจฉาริษยากันนะอิจฉาริษยากันนะแล้วก็ต้องจับผิดกันตลอดนะต้องยินดีตามที่ได้นะต้องยินดีตามที่ได้ข้อ2ก็คือยถาพละสันโดษนะก็ยินดีตามกำลังความสามารถที่มีนะเราเกิดมาทุกคนนะมีความกับมีกำลังความสามารถที่แตกต่างกันนะจะไปตัดท้อต่อว่าตัวเองว่าเกิดมาแล้วกำลังกายก็ไม่ค่อยดีนะกำลังกายก็ไม่ค่อยดีนะไม่หล่อไม่สวยไม่แข็งแรงเจ็บออดออดแอดแอดนะกำลังสติปัญญาก็ไม่โอ้ยเก่งไม่สู้คนอื่นอ่ะฉลาดไม่สู้คนอื่นนะอันนี้ก็เป็นไงไปเปรียบคนอื่นกำลังความคิดนะกำลังความคิดกำลังพวกพ้องกำลังครอบครัวนะกำลังมิตรสหายต่างๆนะเนี่ยอันนี้คือกำลังความสามารถกำลังความสามารถเนี่ยโอ้โหทำไมเราน้อยจังนะนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้อันเนี้ยอันนี้ทำให้เกิดความขาดความสันโดษไปละขาดความสันโดษคือความรู้จักพอนะเราก็ต้องยังไงนะความรู้จักพอก็คือก็ยินดีตามกำลังที่มีนะเรามีแบบนี้เราก็ต้องพอใจอย่างนี้แล้วถ้าอยากจะมีมากเท่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องฝึกนะกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังความสามารถนะอันเนี้ยก็ฝึกได้นะฝึกได้ถ้าฝึกแล้วก็จะมีมากขึ้นแล้วก็เท่าแล้วก็พึงพอใจนะแล้วก็สามารถพึงพอใจได้นะนะถ้าเราไปโอ้ยไปคิดนะไปคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยกำลัง

ความสามารถต่างๆไม่ดีเลยนะอันเนี้ยจะทำให้เราขาดกำลังใจนะก็คือกำลังใจจะถดถอยแล้วก็จะเบื่อหน่ายอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสันโดษเลยคือเมื่อเรากำลังใจถดถอยนะทำอะไรแล้วแล้วก็โอ้ได้มาแค่เนี้ยก็เลยไม่อยากทำนะกำลังใจถดถอยนั่นเองนะก็เลยไม่อยากทำให้สุดฝีมือนะสุดความสามารถไม่อยากทำนะอันเนี้ยคนที่ขาดความสันโดษเนี่ยก็จะมีความเฉื่อยชานะมีความเฉื่อยชาแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองนะทำให้กำลังความสามารถหายไปด้วยนะหายไปด้วยอันเนี้ยข้อที่3คือยถาสารุปสันโดษนะยถาสารุปสันโดษสารุปสันโดษก็สารูปนะสารูปก็คือยินดีตามฐานะที่เป็นนะยินดีตามฐานะที่เป็นยังไงก็คือเรามีฐานะอะไรเป็นนักบวชนะก็ต้องพอใจนะเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องพอใจในพ่อแม่ที่เรามีนะไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไมไม่เกิดในพ่อแม่ที่รวยๆยินดีตามฐานะเลยนะไม่ได้เกิดในตระกูลสูงก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถทำได้นะทำได้ต้องยินดีตามฐานะที่เป็นนะยินดีตามฐานะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสถานะอย่างไรนะพอใจนะพอใจในสิ่งที่เป็นในฐานะที่เป็นอยู่นะเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายนะเป็นคนใช้แรงงานต่างๆนะก็ต้องพอใจในฐานะที่เป็นอันเนี้ยถ้าพอใจในฐานะที่เป็นแล้วเราก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปนะเพิ่มคุณค่านะเพิ่มคุณค่าของชีวิตแล้วก็เราก็จะบรรลุเป้าหมายนะมีความสุขในชาตินี้ไม่งั้นถ้าเราไม่สันโดษคือไม่พอใจในสิ่งที่มีทั้ง3เนี่ยไม่ยินดีในที่ได้ที่มีที่เป็นอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่มีกำลังใจจะหมดกำลังใจแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ก็เดือดกระวนกระวายเดือดร้อนใจไปตลอดนะนะไม่มีความพัฒนานั่นเองนะควรยินดีตามที่ได้นะยินเราทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องยินดีตามที่ได้ยินดีตามกำลังความสามารถที่มีนะยินดีตามกำลังความสามารถที่มียินดีตามฐานะที่เป็นนะไม่ว่าเราจะมีฐานะอะไรก็ตามก็ต้องยินดีแล้วก็พัฒนาตนเองไปมาดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเรื่องสันโดษไว้ว่าสันโดษดีอย่างไรนะดีอย่างไรความสันโดษนี่ดีอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะได้เสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความสันโดษกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็คือถ้าเราฝึกคุณธรรมเรื่องความสันโดษเนี่ยเราก็คือเขารู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยย่อมเสื่อมไปเนี่ยอันนี้ข้อดีของการมีคุณธรรมความสันโดษ

ก็ตัดไว้ว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมเหมือนกับความเป็นผู้สันโดษนี้เลยความเป็นผู้สันโดษย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือธรรมอันดีธรรมอันดีธรรมอันแท้ธรรมอันแท้จริงธรรมอันดีธรรมอันแท้จริงคือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มานี่แหละเนี่ยอันนี้คือธรรมอันแท้จ้ะถ้ามีสันโดษนะถ้ามีคุณธรรมเรื่องสันโดษก็จะมีความตั้งมั่นในพระสัทธรรมนะตั้งมั่นเลยไม่คลอนแคลนเลยนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็คือจะอิ่มจะอิ่มจะเต็มจะเบิกบานอยู่ตลอดนะถ้าคนไม่สันโดษก็จะพร่องอยู่ตลอดเวลานะก็จะไม่มีเพราะไม่พอนะอยู่ตลอดคือโจรถาวรอ่ะแต่ถ้ามีก็มีน้อยก็อิ่มนะมีน้อยก็อิ่มแล้วก็มีกำลังใจที่จะพัฒนาสร้างเพิ่มขึ้นนะจนประสบความสำเร็จได้นะอันเนี้ยพระองค์จึงตรัสว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะข้อต่อไปก็คือความสันโดษนะเป็นทางมาแห่งความสุขนะความสันโดษเป็นทางมาแห่งความสุขใครรู้จักพอเนี่ยมีสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินนะมีสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินเลยอย่างอานิสงส์สรุปที่4ข้อนั่นเองนะอานิสงส์ของผู้สันโดษก็คือกุศลธรรมเกิดขึ้นนะอกุศลธรรมเสื่อมไป2ก็คือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม3ก็เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง4ก็เป็นทางมาแห่งความสุขเป็นทางมาแห่งความสุขอันนี้อย่างน้อยนะอย่างน้อยที่พระองค์ทรงตรัสสรรเสริญความสันโดษเอาไว้นะสันโดษเอาไว้นะวิธีการฝึกเราใครที่มีความสันโดษน้อยไปก็ฝึก หนึ่งก็คือมองโลกตามความเป็นจริงนะพิจารณาต้องพิจารณานะพิจารณาไต่ตองมองโลกตามความเป็นจริงก็คือตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกไม่มีอะไรยั่งยืนจีรังยั่งยืนหรอกนะอยู่ก็โลกใบนี้ก็อยู่ในโลกธรรม8นะมีลาภเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปนะจะเอาอะไรมากมายนะก็ไม่ต้องไปนะโลภนะไม่คือไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปนะอยากได้ของคนอื่นนะอยากได้อะไรเยอะแยะมากมายนะก็คือรู้จักประมาณนั่นเองนะคนที่ขาดความสันโดษนะคนที่ขาดความสันโดษจิตใจจะครับจิตใจจะขาดแคลนนะคนที่ขาดความสันโดษเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไปไหนก็อยากจะได้เยอะทำอะไรหน่อยนิดๆหน่อยๆหรือไม่ก็ทำอะไรก็อยากจะได้มากนะอยากจะได้มากอยากจะได้เยอะอยากจะได้ดีอยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็มันพร่องอยู่ตลอดไม่มีความสุขหรอกสองกระวนกระวายเป็นทุกข์นะสามก็จะหลงทำบาปอกุศลนะอีกเยอะแยะมากมายอีกเยอะแยะมากมายนะก็มาดูหน่อยว่านะเนี่ยตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าชีวิตพินาศเพราะไม่มีความสันโดษนะชีวิตพินาศเพราะไม่มีความสันโดษ

ตอนสมัยพุทธกาลก็มีพ่อค้านะพ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองเนี่ยเป็นขบวนพ่อค้าใหญ่เลยนัดแนะกันไปจะไปค้าขายต่างเมืองอยู่500เล่มเกวียนนะก่อนจะออกเดินทางก็ไปทูลไปทำบุญนะแล้วก็ไปกราบไปทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะอันนี้ถูกหลักวิชานะมีพ่อค้านะมีพ่อค้าที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละนะ500เล่มเกวียนเลยนะก็ทำบุญอะไรเสร็จแล้วก็กราบลากราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะไปค้าขายต่างเมืองนะก็ไปแล้วก็ค้าขายมาได้นะเยอะแยะมากมายก็ขากลับขากลับเกิดหลงนะเกิดหลงป่าเกิดหลงป่าเกิดหลงป่าแล้วก็นึกถึงบุญนะนึกถึงบุญที่ได้ทำนะนึกถึงบุญที่ได้ทำขอให้พ้นจากเคราะห์อันนี้นะพ้นจากเคราะห์เนี้ยนะได้ออกกับเมืองสาวัตถีได้โดยง่ายนะได้โดยง่ายนะก็ไปยังไงแล้วก็ปุ๊บก็ออกได้จริงๆนะออกได้มาออกมาก็มาเจอต้นไม้นะมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งนะมาเจอต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่ขออะไรนะที่ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะที่ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะเวลาจะขออะไรก็ไปอธิษฐานนะไปอธิษฐานใต้ต้นไทรใหญ่นั้นนะอยากจะขออะไรก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ตัดนะตัดกิ่งต้นไทรใหญ่นั้นของเหล่านั้นก็จะออกมานะก็จะออกมาที่ใต้ต้นไทรนั้นนะใต้ต้นไทรไม่ว่าจะเป็นอาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะก็จะออกมาให้กับนะกับคนที่ได้อธิษฐานไว้นะก็คือพ่อค้า500เล่มเกวียนนั้นนะ500เล่มเกวียนนั้นทีนี้ก็พอขากลับนะขากลับก็อยากได้ทรัพย์ก็เลยอธิษฐานขอทรัพย์นะก็ขอทรัพย์ที่ใต้ต้นไทรนั้นว่าขอทรัพย์เพื่อที่จะเอาไปทำบุญแล้วก็ไปใช้จ่ายแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปนะอธิษฐานแล้วก็ตัดเป็นไงก็ทรัพย์นี่ออกมาให้เลยนะออกมาให้ใหญ่นะผุดออกมาบ้างนะไหลออกมาจากต้นไทรนั้นบ้างนะก็มีทรัพย์ขึ้นนะแล้วก็ใส่เต็มเลย500เล่มเกวียนนะใส่เต็มเลย500เล่มเกวียนแล้วก็เดินทางกลับมาที่เมืองสาวัตถีมีทรัพย์กลับมาเมืองสาวัตถีก็เข้านมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ทูลเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยว่าโอ้ยด้วยอนุภาพบุญนะสามารถที่จะออกจากป่ารกชัดได้แล้วก็มาเจอต้นไทรนะที่มีลุคเทวานะแล้วก็สามารถที่จะให้ของสิ่งที่ปรารถนาได้สิ่งที่ปรารถนาได้แล้วก็มาวันนี้เนี่ยก็มาทำบุญให้กับลุคเทวดาเนี่ยทั้งหลายที่อยู่ที่ให้สิ่งของให้ทรัพย์สินมาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาทรงสรรเสริญนะทรงสรรเสริญว่าก็ดีแล้วนะดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่

พ่อค้าทั้ง500เล่มเกวียนนั้นน่ะเป็นบุญที่ได้ทำไว้นะแล้วก็มาสร้างบุญนะแล้วก็อุทิศไปให้ลูกเทวาที่ให้ทรัพย์มานะให้สิ่งที่ปรารถนามานะพระองค์ทรงตรัสถึงพ่อค้าในอดีตนะพระองค์ก็ทรงตรัสถึงพ่อค้าในอดีตย้อนกลับไปมีพ่อค้าอย่างเนี้ยแหละเนี่ย500เล่มเกวียนไปค้าขายต่างเมืองนะแต่เป็นพ่อค้าที่ไม่มีความสันโดษนะไม่มีความสันโดษเมื่อต้นไทรได้ให้ทรัพย์ให้สิ่งที่ปรารถนาแล้วนะก็ไม่พึงพอใจนะไม่พึงพอใจได้ไปตัดได้ไปตัดต้นไม้ทำเป็นไงโลภไงโลภเพราะว่าอยากได้ทรัพย์เยอะๆอยากได้ทรัพย์เยอะๆว่าตัดต้นไม้ไปเลยดีกว่านะเอาไปเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องอยู่ในป่าไม่ต้องเข้ามาเอาอีกนะก็ตัดไปเลยแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยเอากลับเมืองไปด้วยนะเป็นไงแต่เมื่อตัดไปแล้วก็มีพญานาคนะมีพญานาคที่เฝ้าต้นไม้นั้นที่มีขุมทรัพย์ต่างๆนั้นนะพญานาคก็โกรธแล้วก็บังขวนไฟนะใส่พ่อค้าทั้งพ่อค้าที่ไม่มีความสันโดษนั้นนะทั้ง500เล่มเกวียนนะก็ตายหมดนะตายหมดเลยเพราะความไม่สันโดษนะของพ่อค้าในอดีตชุดนี้นะพระองค์ก็เปรียบเทียบกันนะว่าสิ่งที่พ่อค้าในปัจจุบันเนี่ยทำเนี่ยดีเป็นสิ่งที่สมควรนะเป็นสิ่งที่ก็คือเป็นพ่อค้าที่มีความสันโดษนะรู้จักพอรู้จักพอนะไม่ไปทำร้ายนะไม่ไปทำร้ายต้นไม้ที่ให้คุณนะให้สิ่งที่ดีๆนะให้สิ่งแล้วก็นะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็อย่าประมาทนะเราก็อย่าประมาทเพราะว่าถ้าเราเกิดความโลภแม้ครั้งเดียวนะก็สามารถที่จะพินาศได้นะชีวิตจะพังพินาศได้แค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องบางทีต้องทำหลายๆครั้งนะถ้าเกิดมีความโลภแล้วก็ไม่มีความสันโดษแค่ครั้งเดียวนะชีวิตก็อาจจะพินาศเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นคุณยายอาจารย์นะคุณยายอาจารย์ของเรานั่นเองนะก็คุณธรรมของคุณยายอาจารย์คือมักน้อยสันโดษนะแล้วก็ท่านก็อธิษฐานไว้นะคุณยายอธิษฐานไว้เรื่อยๆว่าคนที่จะตามยายไปได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่อยากดังไม่อยากเด่นมีความสันโดษมักน้อยซื่อสัตย์ซื่อตรงและปฏิบัติธรรมมากๆก็ย้ำเลยว่าความสันโดษเนี่ยเป็นคุณธรรมของนักสร้างบารมีเป็นคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอันเนี้ยถ้าสันโดษถ้าไม่สันโดษเนี่ยก็จะนะเราก็จะไม่มีความสุขนะมีแต่ความเดือดร้อนมีกังวลกระวายใจนะแล้วก็สามารถจะทำบาปอกุศลได้ง่ายนะได้ง่ายนะก็ต่อจากนี้นะต่อจากนี้ก็จะมีทบทวนโอวาทนะต่อจากนี้ก็จะมีทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่เรื่องเจ้าอาวาสและศูนย์สาขา

0: ยหลักสามตอน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you
2: เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ตั้ง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้

0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติสาสมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกัน
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: รอมาครับรอ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แม่นี่บาดีบาดี
0: แล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: สา

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะตอนพิชิตใจคนในหลักสามต่อ

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูพิมลสุขวัตรนี่นะพระสุทธรรมสิริสุขโขเจ้าวาดวัดกิ่วลมอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ครับหลวงพ่อครับชีวิตสร้างบารมีของผมเริ่มต้นจากการอ่านประกาศรับสมัครอาสากัลยาณมิตรในปีพุทธศักราช2529ตอนนั้นตั้งใจจะมาช่วยงานเพียงแค่4เดือนแต่ไม่รู้เลยว่านั่นไม่ใช่ไปสมัครอาสาธรรมดาบุญบันดาลแต่เป็นใบสมัครเข้ากองทัพธรรมแบบตลอดชีพ
1: จ้า
0: โอ้โหนี่เนาะนี่ผมตั้งใจมาช่วยงานแค่4เดือนเท่านั้นครับโอ้โหหล่อล้อหล่อเลยปี2529เนาะนี่เนาะ

0: เหมือนไหมเหมือนไกลๆงานนี้เรียกว่าเข้ามาช่วยงานชั่วคราวแต่บุญอัปเกรดให้เป็นพระตลอดชีพแบบไม่มีวันหมดสัญญาครับก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคยบวชมาได้3เดือนที่วัด3บ่อบ่อละเดือนแจ้งว่าส่งขาส่งขาเนี่ยคนตายในวันลาสิกขาได้เข้าไปอธิษฐานในพระโบสถว่านี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟังให้ดีนะขอให้ลูกได้บวชอีกสักครั้งน
1: ี
0: ่สาธุนี่นะตั้งใจเอง
1: คร
0: ับ ขอให้ได้อาจารย์ดีได้พบผู้นั้นที่ยิ่งใหญ่และได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่หลง

ธุนี่นะลูกจะอยู่ทางนี้ตลอดไปอันนี้ว่าเองอาก็เป็นความตั้งใจท่านนี่เนาะนี่เนาะตอนนั้นอธิษฐานเสร็จก็กลับบ้านตามปกติเลยแต่ไม่รู้เลยว่าคำอธิษฐานของเราถูกส่งเข้าระบบบุญเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบบุญไปแล้วเนาะและที่สำคัญไม่มีตกหล่นเลยจนกระทั่งได้มาพบวิชาธรรมกายแล้วก็ได้มาเห็นอุ้ยเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเห็นแล้วก็ใจก็เลยสั่งมาบอกว่า

0: เอานี่แหละใช่เลยแต่ที่ผมไม่ต้องไปเปิดตำราไม่ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่ต้องรอรีวิวจากใครเพราะบางครั้งเรื่องของหัวใจโอ้หวานมันชัดยิ่งกว่าหลักฐานใดๆความศรัทธาความเลื่อมใสและความผูกพันเนี่ยจ๊ะเนี่ยใจที่ธรรมดาก็เป็นเงาเลื่อมๆเลื่อมๆแล้วก็ใสขึ้นนี่นะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีข้อกังขาขังแขนก็ไม่มีเหมือนคนที่เดินทางตามหาพระพาคารมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งก็พบแสงสว่างที่พาเรากลับฝั่งได้จริง Thank you จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตเกิดจากการนั่งสมาธินี่จ้ะด้วยตัวเองแล้วนะวันหนึ่งกระผมเป็นคุณยายยายจานปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายนี่จ้ะตอนแรกก็คิดว่าเราคงนั่งเพลินไปหน่อยก็เลยเห็นท่านที่กลางกายตอนนั้นคงยังไม่เคยเจอคุณยายยังไม่เคยเจออะไรใช่ไหมจ้ะยังไม่เคยเจอนี่นะแต่พบท่านที่กลางกายนี่จ้ะตอนแรกคิดว่าเราคงนั่งเพลินไปหน่อยแต่ว่าเมื่อได้เห็นคุณยายตัวจริงในภายหลังกลับพบว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยวินาทีนั้นจึงสรุปกับตัวเองทันทีว่าคุณยายท่านตามมาถึงศูนย์กลางกายขนาดนี้จะไม่บวชก็คงไม่ได้แล้วครับพระทัยยังไม่บวชคุณยายสงสัยคุณยายคงตามมาถึงหน้าห้องถึงได้และในปีพุทธศักราช2530ผมก็ตัดสินใจบวชอย่างไม่ลังเลสาธุเจ้าโอ้อัศจรรย์นี่จ้ะด้วยความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของผมจะกับผมจึงตัดสินใจสมบททันที
1: โอ้สาธุผมเองครับนั่นแหละครับริมสุดเลยคร
0: ับ ริมสุดแล้ว
1: ครับ
0: หลังบวชแล้ว

0: เราผมมีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และวิชาธรรมกายอย่างเต็มหัวใจ
1: สาธ
0: ุถ้ามีอุปสรรคก็ใช้คำสอนหลวงพ่อแก้ทันทีว่าอุปสรรคไม่สามารถต้านทานพลังบุญได
1: ้
0: วิธีแก้จริงไม่ซับซ้อนครับก็แค่นั่งสมาธิเติมบุญแล้วก็ลุยต
1: ่อ
0: ถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาเลยใช่จ้ะเหมาะสำหรับนักรบกองทัพธรรมแบตมือถือหมดยังหาปลั๊กได้แต่ถ้าแบตบุญหมดต้องรีบกลับไปชาร์จที่ศูนย์กลางกายโอ้โหคมคมคมสิ่งที่ปลื้มที่สุดในชีวิตคือการได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ที่วัดกิ่วลมอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วพ่อให้นโยบายการทำงานไว้3ต่อสันนิษฐานสามต่อหนึ่งคือ
1: ติดตาม
0: ถูกต้องจ้ะติดตามนี่เนาะฟังหนุ่มสูตรนักขายมือทองนี่เนาะแต่จริงๆแล้วคือเคล็ดลับวิจิตใจคนทั้งหมู่บ้านเลยครับแค่ติดตามนี
1: ่
0: กับผมลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านทุกหลังคาเรือน
1: สาธุ
0: เพื่อทำความรู้จักทุกๆท่านนะจ๊ะจนปัจจุบันบ้านไหนเป็นของใครลูกหลานชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนกับผมพอจะตอบได้แทบทั้งหมดเลยบางครั้งตอบได้เร็วกว่าผู้ใหญ่บ้านสิเพราะการทำงานชุมชนไม่ใช่แค่รู้จักบ้านเลขที่แต่ต้องรู้จักหัวใจของคนในบ้าน ไม่ใช่รู้จักแค่บ้านเลขที่แต่ต้อง
1: รู้จักหัวใจของคนในบ้าน
0: ถูกต้องจะโอ้โหนี่สุดยอดเลยเวลาเห็นชาวบ้านเดินผ่านหน้าวัดกระผมไม่ได้ถามเพียงว่าโยมจะไปไหนแต่เรียกชื่อโยมได้ทันทีโยมเขียวไปไหนยอมแดงนะไปไหนแค่นี้เองเขียวก็แดงนี่นะโอ้โหก็คือทักชื่อให้ได้หมดทุกคนชาวบ้านก็รู้สึกว่าวัดไม่ได้เป็นแค่อาคารแต่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่จำชื่อเขาได้เนี่ยจ้ะและไม่เคยลืมเขาแต่การทำงานตามหลัก3ต่ออย่างต่อเนื่องต่อที่1
1: ติดจอ
0: 2
1: ติดตาม
0: 3
1: ตามติด
0: นี่3ต่อจากหลวงพ่อสู่ความไว้วางใจจากชาวบ้านและกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องกว่า30ปีจัดกิจกรรมเวียนพระทักษิณราบเจดีต่อเนื่องกว่า500คืนแล้วครับสาธุสาธุสาธุ500คืนนี่อัศจรรย์นะจ๊ะนี่จ้ะที่เวียนพระทักษิณราบเจดีจากเดิมที่ต้องชวนคนเข้าวัดกลายเป็นชาวบ้านช่วยกันพาคนมาวัดจากเดิมที่ต้องหาคนมาบวชเองกลายเป็นชาวบ้านช่วยแนะนำคนมาบวชให้นี่แหละครับอานุภาพของการเข้าถึงใจคนเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ดีกว่าโอ้โหเพลงวัดกิ่วลมบ้านของคนดอย

0: โอ้น่าปลื้มเนาะอัศจรรย์จริงๆหลายคนเคยถามกระผมว่าเคยท้อไหมกระผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันอะคิดแล้วคิดอีกว่าเราเคยท้อไหมแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆว่าเคยท้อตอนไหนเพราะใจเริ่มอ่อนแรงเมื่อไหร่ก็กลับมานั่งสมาธินี่สูตรสำเร็จเลยจ้ะเติมกำลังใจตัวเองเสมอและยึดคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าเหนื่อยเหน็ดไม่เท่าไหร่แต่อย่าเหนื่อยนายนี่นะเหนื่อยก็พักได้แต่ใจห้ามพักเพราะบุญไม่เคยรอใครที่สำคัญเกิดมาสร้างบารมีเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้แต่เกิดมาเพื่อชนะกิเลสในตัวเองถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีนี่เนาะวันนี้ไม่ได้กลับมากราบหลวงพ่ออีกครั้งอุ๊ยดูที่ท่านจะก็ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้เติมกำลังใจจนเต็มเปี่ยมอีกครั้งครับหลวงพ่อยังคงเป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นคำตอบของคำอธิษฐานที่กับผมเคยขอไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนหาใครสรุปชีวิตทั้งหมดเป็นเพียงประโยคเดียวกระผมคงต้องกล่าวว่ามีวันนี้ได้เพราะหลวงพ่อก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนี่จ้ะนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่นั่นท่านจ้ะนี่จ้ะเพราะถ้าไม่ได้พบหลวงพ่อผมคงไม่รู้เป้าหมายชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้สร้างประโยชน์แก่พุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้ก็แค่บอกเป้าหมายชีวิตตรงนั้นท่านทำเองหมด
1: สำคัญครับ
0: ใช่อันนี้สำคัญกระผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่อจากสุดหัวใจนี่นะไม่ใช่ปัจจัยนะและจะขอเดินตามหลวงปู่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อและหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

0: ันในฝันเคสตัดดี้ตอนไล่ตายที่กระท่อมกลางทุ่งนา
1: พี่ชายของน้องเขยมีอาชีพทำนาแต่ช่วงว่างจากการทำนาจะใช้รถจักรยานยนต์ไปขายเสื้อผ้าตามสถานที่ต่างๆแบบไปเช้าเย็นกลับวันหนึ่งพี่ชายของน้องเขยไปขายเสื้อผ้าแต่ถึงเวลาเย็นแล้วก็ยังไม่กลับวันรุ่งขึ้นญาติๆก็พากันออกตามหาแต่ก็ไม่พบรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจึงทราบข่าวว่ามีคนพบศพนอนตายที่กระท่อมกลางทุ่งนาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำรวจไปชันสูตรศพพบว่าไหลตายสภาพศพนั้นเล็บเขียวคล้ำตำรวจไม่สามารถตามหาญาติได้เลยเพราะไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรใดๆเลยตำรวจและทางโรงพยาบาลก็สรุปว่าให้ทำพิธีฝังศพเลยเมื่อญาติทราบข่าวก็ไปดูที่ฝังศพแต่ความเชื่อของคนที่นั่นถือว่าคนตายโหงจะไม่ขุดศพขึ้นมาดังนั้นญาติจึงเห็นแต่ที่ฝังศพพร้อมรูปถ่ายที่ตำรวจถ่ายไว้เท่านั้นแล้วก็กลับบ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตามประเพณีคำถามจ้าพี่ชายน้องเขยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดตายแล้วเป็นไหนวิบากกรรมใดทำให้ตายโดยที่ไม่มีญาติจัดงานศพให้เลยเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาและนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายเป็นนิทานกันนะจ๊ะพี่ชายของน้องเขยหมดอายุไขตายแล้ววนเวียนเป็นภูมิเทวาชั้นล่างเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นแต่ยังเป็นภูมิเทวาอยู่วิบากกรรมที่ทำให้อายุสั้นรักกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ใหญ่เอาไว้มากไม่มีญาติมาจัดงานศพให้เพราะขาดบุญสงเคราะห์ญาติและบุญเลี้ยงดูบิดามารดา

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอน

0: วันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จันทร์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญบุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำมาค้าขายไม่ต้องลำเค็ญเหมือนชาตินี้แต่เป็นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมีเพราะสมบัติมาคอยท่าเอาอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญนะคะตลอดจนสิ้นอายุขัยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวบุญแรกนะคะคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่มีความประณีตงดงามยิ่งจากวัดพุทธารามตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปยังวัดกลางธนรินทร์เพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งยังได้มีท่านเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแป้งพิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้อย่างจิตปลื้มปิติใจเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายถึงศูนย์กลางพิธีลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางธนรินทร์คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยมีพระครูศรีพรหมมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งวางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้างแป้งประธานคารวาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายก่อนที่นายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันในการนี้พระครูศรีพรหมมาภิวัตรท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีซึ่งที่นี่

เป็นถิ่นเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยเห็นญาติโยมมากันเยอะรู้สึกชื่นใจทั้งนี้คณะสงฆ์ได้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาโดยได้รับความเมตตาจากพระวัชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายพานธูปเทียนแผ่สการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรถปณีชูศรีก็ได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพอัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อทำพิธีบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายซึ่งก่อนจะประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ตามเสียงเทศนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้อัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้

0: ได้อัญเชิญผ่านพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ่านพระบรมสารีริกธาตุแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามโดยมีพระมหาเถระวางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายตามลำดับจากนั้นคณะประธานท่านเจ้าภาพได้วางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายด้วยใจที่ปลื้มปิติทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายกล่องจารึกชื่อมงคลนามแด่ท่านประธานสงฆ์และท่านประธานสงฆ์ได้วางแผ่นจารึกชื่อมงคลนามและปิดแผ่นทองที่กล่องจารึกชื่อหลังจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวต่างๆได้ถวายเทยธรรมแด่พระมหาเถระในส่วนของท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาอันทรงคุณค่าสำหรับวัดกลางธนรินทร์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของชาวบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งบุญใหญ่และการมารวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนในวันนี้ถือเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและยังได้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อผู้เป็นผู้นำในการสร้างบารมีค่ะ
1: การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกอาตมาเคยประสบการณ์เมื่อปี2523เคยไปอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งมานึกว่าในโลกนี้มีอะไรประเสริฐที่สุดในโลกอาตมาก็พิจารณาไป7คืน7วันจนกระทั่งมาสรุปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในสากลโลกนี้เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วมีอะไรประเสริฐอาตมาก็พิจารณาไปอีก7คืน7วันจึงมาสรุปว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุประเสริฐที่สุดอาตมาพอนึกได้แล้วก็สวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลายวันตามตำราบอกว่าใช้พานแล้วก็ปูด้วยผ้าแดงแล้วก็โรยด้วยดอกมะลินะครับกล่าวคาถาอัญเชิญอาตมาก็สวดอัญเชิญอยู่หลายวันอยู่แต่ก็ไม่ได้มาโดยตรงนะญาติโยมมาโดยอ้อมปีนั้นมีพระรูปหนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอาตมา3องค์ด้วยกันอาตมาก็เก็บบูชาไว้นั้นสรุปว่าเราท่านทั้งหลายได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่เราเคารพนับถือบูชาก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้กราบหรือได้ไหว้พระบรมศาสดาหรืออรหันตธาตุอย่างแท้จริงอาตมาขออนุโมทนาหลวงพ่อธรรมเทโยกับอาตมาเนี่ยท่านบวชปี12อาตมาบวชปูปี13แล้วก็เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันก็นึกอนุโมทนากับท่านนะที่ท่านได้บริหารกิจการพระศาสนาคือได้มีส่วนช่วยพุทธศาสนาได้อย่างมากเลยในเมืองไทยหรือทั่วโลกเลยนะการที่มาตั้งศูนย์พระธรรมกายที่นี่อาตมาก็มีความมั่นใจว่าจะทำให้พุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมกายได้มีความเจริญรุ่งเรืองที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้แล้วก็สืบต่อไปจะทำให้ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธสิงห์บุรีก็ตามหรือที่อื่นก็ได้มาพุทธวัดปฏิบัติธรรมก็จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
2: กิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนา นะครับ

0: ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการอัญเชิญพระประธานนะครับพระธรรมกายมาประดิษฐานให้เป็นส่วนลมใจนะครับของชาวบ้านแป้งนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมทั้งนะครับนักเรียนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการเดินขบวนในพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการปลูกฝังนะครับให้นักเรียนนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับได้นำนักเรียนนะครับเข้าสู่วัดนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับพระธรรมกายนะครับซึ่งเมื่อมาปฏิสถานนะครับที่อาคารสปัตนานี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับของทั้งวัดชาวบ้านนะครับก็และก็โรงเรียนนะครับที่จะได้มีศูนย์รวมใจนะครับให้เรานะครับได้ปฏิบัติธรรมร่วมใจนะครับร่วมกันนะครับในการทำบุญ
1: รู้สึกเป็นปลื้มอย่างยิ่งครับที่ชุดของท่านหลวงพ่อที่มาก่อเลยนะมาก่อต้นแบบให้กับชุมชนเราเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันน่าจะต้องดำรงอยู่ตลอดไปวันนี้ก็ดีอย่างนะครับที่ผมได้เครือข่ายในชุมชนเราไม่ว่าครูนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแป้งอพปลชาวบ้านในชุมชนครับเรามีความรู้สึกปลื้มมากที่ว่ากิจกรรมอย่างเนี้ยมันเกิดในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นถ้ามองแล้วมันก็ไม่ใช่เกิดง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ดีใจนะครับทางวัดธรรมกายเรามาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะครับมาเป็นต้นแบบให้พวกผมอะได้เรียนรู้เพื่อมาสร้างพวกผมนะครับให้รู้จักว่าธรรมะน่ะดียังไงครับในส่วนขององค์พระที่ท่านให้เรามาเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มมากเลยนะครับเพราะว่าองค์พระท่านละเอียดอ่อนแล้วก็ดูแล้วมันเกิดการศรัทธานะครับเพราะผมมองว่านี่แหละครับเรามีจุดที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่แล้วก็พื้นที่อื่นเพื่อมาบำรุงศาสนาเราต่อไปและทางเราเองอะเราก็ต้องทำให้มันดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อเอาต้นแบบจากของหลวงพ่อเพื่อมาถ่ายทอดรุ่นต่อไปเพื่อให้ขับขยายให้ไปได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ
2: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากเยาวชนกันบ้างค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธหรือ You and Me Camp เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเครือข่ายเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธYou and Me Camp ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธและสมาชิกน้องใหม่จาก7สถาบันภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้หลอมรวมอาทิสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้ออนิสงส์ของการทำชมรมพุทธเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเติมพลังใจให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบอาหารเพื่อสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมถึงกิจกรรมเป่าดวงแก้วยามเช้าเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนในช่วงท้ายของค่ายตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอแผนดำเนินงานของชมรมพุทธของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปสำหรับความประทับใจของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาเข้าค่าย You and Me Camp ทำให้ได้รับพลังบวกและแรงบันดาลใจอย่างมากมายหลายคนรู้สึกประทับใจในมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบันที่พร้อมช่วยเหลือและเติบโตไปด้วยกันอีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานที่สำคัญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมช่วยทำให้ใจสงบรวมทั้งได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตทำให้น้องๆมีความมั่นใจและพร้อมที่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมความดีในร่วมมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเราไป

ไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษที่ยังคงเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกิจกรรมในคลาสสมาธิครั้งนี้พระสมุทวีศักดิ์ทีปัทธรรมโมได้เมตตานำปฏิบัติธรรมและอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างเป็นระบบเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำวิธีวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับนึกถึงดวงแก้วหรือวัตถุใสๆควบคู่ไปกับคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อบุญญกิริยาวัตถุ3ประการซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาว่าด้วยบ่อเกิดแห่งบุญ3ประการได้แก่ทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบริจาคและเสียสละศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลและประพฤติงามและภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิและพัฒนาจิตใจและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างบุญในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลและการฝึกสมาธิซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจที่จะนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการ One Day Meditation Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากการทำภารกิจทางโลกมาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในผ่านการทำสมาธิบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสของชาวท้องถิ่นที่รักในการฝึกฝนตนเองค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการ One Day Meditation Retreatกิจกรรมเริ่มด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติกขวีโรได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 นได้ร่วมกันเดินจงกรมและได้ร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อและภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่กล่าวว่าการทำสมาธิ

และชาวท้องถิ่นที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยความเบิกบานใจโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจที่ศูนย์กลางกายเพื่อเข้าถึงความสุขแท้จริงภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยพระอาจารย์เน้นย้ำถึงอนุภาพของการรักษาใจให้ผ่องใสการนำหลักสติมาปรับใช้กับภารกิจหน้าที่การงานประจำวันเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเริ่มได้จากที่ใจของเราเองพร้อมกันนี้ท่านยังได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนการเติมพลังงานบวกให้กับชีวิตเพื่อให้มีกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคและรักษาความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไว้อย่างมั่นคงซึ่งการฟังธรรมในครั้งนี้สร้างความเบิกบานและอิ่มเอมใจให้กับสาธุชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดทั้งวันซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์นี้นะคะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธในพื้นที่ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนธรรมะและร่วมกันทำความดีในบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดสุรินทร์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดยโสธรอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพอนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่5วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่6วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่9วัดพระธรรมกายชิคาโกและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ได้ร่วมกันนะคะสวดแล้วก็สั่งสมบุญกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะและขอเชิญชายไทยนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะและเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2506

69ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาและณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272ค่ะหรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปรังนัตถิปฏิฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเรา

ของกลางฝ้าครอบกลางโดมกราบพระบรมพุทธเจ้าครั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ครั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

อนุมัยังพุทธสามภะคะวันโตปุพพานคณมกะรังกะโร

Ami tante yampe sangha renang kacahami. เรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใส มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจุบุทวีปบุคคลใดสามารถเดินสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยกำลังแขนทั้งสองข้างของตนโดยไม่สยิวหน้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเปลืองที่มีตาทานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยหนามและแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาคือเบื่อหน่ายในความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์เป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเพียงแค่กับเดียวกระดูกสูงกับภูเขาเวียนว่ายตายเกิดเป็นแพงแก่สุกรไก่หมูวัวควายให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ยาวนานมากเวียนว่ายตายเกิดทุกข์มากรับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาคือมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะให้วัตถุทานคือวัตถุสิบประการได้แก่ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นั่งที่นอนเรือที่โคมไฟที่อยู่อาศัยสิบประการและให้อภัยทานป้องกันจรภัยอัคคีภัยวานตาภัยอุทกภัยอริภัยทำลายขายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกเป่าร้องประโคมเชิญชวนให้เลิกกันฆ่าสัตว์ให้ช่วยชีวิตสัตว์ให้มีเมตตาให้ปลดปล่อยสัตว์ออกจากที่กักขังออกจากที่ฆ่าให้ธรรมทานแสดงธรรมให้รู้เรื่องของกรรมผลของกรรมให้รู้เรื่องกิเลสกรรมวิบาก

ทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจแล้วเกิดหิริโอตตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสำรวมกายวาจาใจละชั่วด้วยกายวาจาใจทำดีด้วยกายวาจาใจไปสู่สุคติกันอย่างมากมายเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเราได้ออกแคสตดี้ได้ทำมิดิสเซอรี่ให้รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าแ ต่ลองพระบุรีให้เห็นชัดเจนนรกสวรรค์พรหมออกมาเป็นภาพต่างๆแม้นธรรมจักรอย่างมากมายมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาคือรู้ว่านิพพานนี้เป็นอมตะธาตุอมตะแปลว่าไม่ตายธาตุแปลว่าทรงไว้ซึ่งความไม่ตายสงบจากกิเลสทั้งหลายประณีตที่ละเอียดสวยงามเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงการระงับสังขารเสียได้ทั้งหลายเสียได้เป็นสุขเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงสละเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในทุกข์สละคืนเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีแล้วซึ่งตัณหาเพราะคลายความกำหนัดตัณหาจึงหมดไปเป็นที่คลายความกำหนัดคลายความกำหนัดจนหมดไม่เหลือเลยจึงเป็นที่ดับความกำหนัดดับตัณหาทั้งหลายไม่เหลือเลยกระแจงก็ทำให้แจ้งซึ่งความดับตัณหาทั้งหลายนิพพานจึงแจ้งนิพพานจึงเป็นสุขระงับสังขารทั้งหลายเสียได้เป็นสุขนัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนิพพานสงบก็เป็นสุขปานนี้ก็สวยงามนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขทั้งหลายไม่เท่านิพพานนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะนิพพานจึงเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานเป็นสุขด้วยปัญญาแต่ยินดีรับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาต้องการที่จะให้วัตถุทานให้ภัยทานให้ธรรมทานแก่สรรพสัตว์รวมกับบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการในวัฏสงสารมุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาอย่าที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ว่าไปแล้วแต่ไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลในบุคคลสัตว์สังขารทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนอาศัยอนัตตานี้ในวัฏสงสารสร้างบารมีเองสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ติดไม่คงเบื่อหน่ายอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลงกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกาย
ภควา

เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีปัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระรัตติปุพพยเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นนายพรานเนื้ออยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์เขาได้เห็นดอกอัญชันเขียวขึ้นอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานอยู่กลางคืนจึงถอนขึ้นพร้อมทั้งรากน้อมเข้าไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ในกัปที่91กัปนี้ด้วยบุญใดเพราะบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ในกัปที่8แต่กัปนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าสุปสันนะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูอัมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระ

พระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอัจจาและปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหานิพัทพัทรชโยพระอาจารย์นักธรรมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจิรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกระมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกลจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิตรอนันต์อัศวัมโพคินกระมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกระมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิตรสองจราสุรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทรามพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกระมิตรสุรีพรชยาสุจรัตแลงครอบครัวโตกะรัญญเศษกระมิตรสุริยาสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกระมิตรกิติวัฒน์ธนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกระมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชบินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระมิตรสุจัญญารุตวริษาพิตลาบิลัตกระมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกระมิตรวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกระมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฏิดารักสินขันกระมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลและครอบครัวกระมิตรเรียนพันรภาปริปัจฉยาแม่สาศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกระมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากระมิตรสุวพีพงสุวรรณคณะกระมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพรราชบุรีสมาชิกอาสมอุบาสกพ่อทองแก้แม่นอมช่วยหนูค่ายปฏิบัติธรรมพี่บัณฑิตกองติดต่อสอบถามครั้งที่8คณะกระมิตรกรองจิตชมสมุทรกมิตรนินน้อยกุนเธอกมิตรกุลวดีศรีกมิตรกุลวดีตรีศักดิ์ศรีสกุลกมิตรโสภีกระแสทรกมิตรบุญมีมณีพรกมิตรพันธลาสมจันทวงศ์กมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์ฤทธิ์สุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วแลงกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เด่งกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข
0: ้
1: าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณ
0: ของพระรัตนตรัย
1: คุณ
0: ของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: ค
0: ุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู้
1: ปรามา
0: ณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์มหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านณพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแตกฉาน
0: ในวิชาธรรมกายถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: ติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งบังสะจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พุทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ส
0: ม
1: ัน
0: ต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งล
0: า
1: ภยศส
0: รร
1: เสริญส
0: ุ
1: ข

0: สมบัติอกินไตร
1: มีสมบัติอกินไตร
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ทุกๆอนุวินาที
1: ทุกๆอนุวินาที
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสี
1: ด้วยสหัสเรืองสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญ

0: พิเศษ
1: เ
0: ขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าท
0: ั
1: ้งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทินทุกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปภาคะนมัก

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: ุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตา

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เป็นชราภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการ

0: ทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

อภิชฌาพยาบาทเกิดขึ้นบ่อยในมนุษย์โผล่ขึ้นมาในสันดานของบุคคลคนใดต้องคอยระวังโผล่ขึ้นมาแล้วไม่แก่ออกให้มันสิงอยู่ไม่ได้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองครองธรรมตามมาถ้าโผล่ขึ้นก็ให้รีบเอาออกเสียอย่าให้นอนแรงอยู่ได้ถ้านอนอยู่ในใจแล้วก็เสียผู้เสียคนเลยทีเดียวจะทำกิจการงานใดอภิชฌาเพ่งเมื่อไหร่

เราสูงขึ้นก็จะได้สมบัติมากกว่ายศถาดีกว่าเขาพยาบาทเข้าแทรกแซงแล้วคอยป้องกันไว้ไม่ให้เขาสูงกว่าเราได้มิจฉาทิฏฐิคือเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆในวงการภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันธรรมเหล่านี้โผล่เข้ามาได้อภิชฌาเพ่งเรารักษาศีลขอให้ดีกว่าเขาคนอื่นสู้ไม่ได้ถ้าคนไหนเหลื่อมล้ำดีกว่าเราเราออกความพยาบาทเข้าใส่หาอุบายให้ตกไปฝ่ายชั่วกว่าเราเสียคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมไม่แกะออกก็ตกอยู่ใต้อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงธรรมไม่ได้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: สุภาโลกก็สุภาด้วยเมื่อเราสุภาโลกก็สุภาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัทมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะฟังธรรมะมิถุนายนอุดมฤกษ์ฟ้าก้องเกริกจิตสดใสใจอาถานปลื้มในบุญให้ทุกคนพ้นภัยผ่านรวยชื่นบานเข้าถึงทำง่ายดังใจเธอ

สาธุโมทนาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะสาธุก็ขอบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้หลวงพี่เข้ามาในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าปลื้มใจในบุญตอนที่สองนะปลื้มใจในบุญตอนที่สองแล้วก็ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตในบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลพติตุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลเมื่อมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาโดยยากดังนั้นนักเรียนทุกคนเนาะสิ่งที่เราทำความดีทำบุญกุศลให้เราได้ปลื้มใจได้สุขใจในบุญกุศลที่เราได้ทำโดยคุณยายอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาสอนประจำเลยว่าถ้าเราปลื้มใจในบุญนะจะทำให้บุญในตัวของเราขยายขึ้นไปเรื่อยๆพอบุญขยายขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญกุศลเก่าที่เราทำไว้เนี่ยให้มาสู่ตัวเราจะทำให้เราประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่และเอาบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนบุญอะไรบ้างเนี่ยโอมาดูภาพเลยเนาะเนี่ยมาดูภาพเลยบุญที่หนึ่งนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม2สัปดาห์นะเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนนะบุญมาฝากทุกคนนะสาธุนี่ก็ปล่อยให้นึกถึงว่าเออเรามีความโชคดีมากเลยโยมโชคดีที่ว่าเออเราบวชเข้ามานี้เราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกฝนอบรมตนเองและโยมทุกคนก็อยากจะถามหลวงพี่เหมือนกันใช่ว่าเออบวชเข้ามา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราโดยท่านมาให้หลวงพี่นึกถึงคำว่านิวรณ์เนาะนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นความดีใช่ไหมโยมนิวรณ์เครื่องกั้นความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมซึ่งเราทุกคนทุกท่านเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ล้วนประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหม มีอะไรบ้างนิวรณ์ห้าเรามาทวนกันนิดหนึ่งนิวรณ์ห้าเนี่ยหนึ่งก็คือกามฉันทะใช่ไหมกามฉันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้ใจของเราเนี่ยออกนอกตัวพอออกนอกตัวใจของเราก็ไม่หยุดไม่นิ่งใจของเราถึงไม่พบความสุขภายในและเป็นเครื่องกั้นด้วยนะเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณความดีนะนิวรณ์ตัวที่สองก็คือพยาบาทใช่ไหมพยาบาทแปลว่ามีความขัดเคืองใจไม่พอใจมีความผูกโกรธถ้าใครปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีกิเลสตัวที่สองมีนิวรณ์ตัวที่สองเนี่ยนะความพยาบาทเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องสลัดออกไปนะต้องสั่งออกไปสั่งมองออกไปนะคำของท่าน จะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นจะได้มีความปลื้มใจยิ่งขึ้นไปนิวรณ์ตัวที่สามคือถีนมิทธะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงความท้อถอยนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามที่กั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมไม่ให้บรรลุคุณความดีนะนิวรณ์ตัวที่สี่ อุทธัจจะกุกกุจจะชื่อก็บอกคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมแปลว่าความฟุ้งซ่านแปลว่าความรำคาญใจแปลว่าความกังวลใจดังนั้นทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลาท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะให้ลูกๆปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางภารกิจลงชั่วคราวว่าจะเป็นหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนนี่เราก็นำมาปฏิบัตินำมาประพฤติตามนะเพื่อ เราจะได้เข้าถึงความสุขภายในก็ถึงผู้รู้ภายในนิวรณ์ตัวที่ห้าก็สำคัญนะตัวนี้วิจิกิจฉาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเก่งมากความลังเลความสงสัยความไม่แน่ใจในแนวทางปฏิบัติเวลาเรานั่งสมาธิลงไปนะเราสบายใจตรงไหนกายสบายใจสบายตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องมั่นใจต้องพอใจ แล้วก็มันปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่าสติสบายสม่ำเสมอสังเกตสบายตั้งแต่นั่งสมาธิและออกจากห้องนั่งสมาธินี่ตรงนี้ที่หลวงพี่ได้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พระอาจารย์ติวเตอร์นั้นก็เมตตาแนะนำสั่งสอนแล้วก็ปลื้มใจในบุญตลอดเลยปลื้มใจมากนักเรียนเห็นภาพแล้วปลื้มใจไหมปลื้มนะโอ้โหภาพอันนี้เป็นภาพเจ้าอาวาส และพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหัวหน้าศูนย์ทั่วประเทศนะมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นภาพสวยงามเนาะทัศนานุตริยะอาสาธุนี่มาดูภาพต่อไปโอ้ยิ่งงามเนี่ยนี่ภาพนี้ถ่ายหน้าอาคารถ่ายภาพหน้าอาคารภาวนา60 ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยโอ้ไปครั้งนี้เนาะก็นี่แหละจึงนำความปลื้มใจเอาบุญไปใส่มาฝากนักเรียนทุกท่านทั่วโลก เพราะว่าความปลื้มใจเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะต้องเอามานี่มาปฏิอนุโมทนาใหม่นะหลับตาภาวนาจิตนี่นะสร้างชีวิตปลื้มใจสุขสันต์ทุกคืนและทุกวันเอาบุญนั้นฝากทุกคนเอ่ยหยุดนิ่งเบาสบายกลางกายใสๆอยู่ไม่ไกล

สาธุขอขอบคุณอนุโมทนาบุญสื่อธรรมะดีๆนักเรียนได้เห็นภาพแล้วให้ได้ปลื้มใจให้ได้ปีติใจเนาะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าหลายๆท่านก็เดินทางมาไกลแล้วนะเกินวัยกลางคนแล้วอย่างหลวงพี่นี่ก็เกินวัยกลางคนแล้วก็ต้องรีบขนขวายและต้องรีบปฏิบัติธรรมให้มากๆนะก็ชีวิตของเราก็ไม่แน่ไม่นอนอ้าวนักเรียนเรามาดูกันต่อนะ ซึ่งความปีติมี5ระดับนะปีติหรือความดีใจเนี่ยบางคนทำบุญแล้วเนี่ยโอ้โหขนลุกชูชันใช่ไหมภาษาบาลีก็เรียกว่าขุทธกาปีติโอ้ดีใจมากเลยพระอาจารย์นะโยมมาเล่าให้ฟังว่าเวลาโยมมาปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตักบาตรพระตอนเช้าแล้วก็ตอนบูชาข้าวพระเนี่ยมันขนลุกมันปีติใจใส่บาตรพระเป็นพันรูปเนี่ยหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายเนี่ยโยมเล่าให้ฟังเนี่ยบอกเลยว่าโยมมีขุทธกาปิตินะมีความปลื้มมีความปิติประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือคณิกาคณิกายว่าชั่วขณะชั่วคราวเหมือนฟ้าแลบแบบปราบไหมนะมีปิติดีใจแบบนี้ก็เป็นกันเยอะนะแบบที่สามโอกันติกาปิติก็คือมีปีติมีความปลื้มเป็นพักๆเหมือนเคลื่อนกระทบฝั่งดีใจปลื้มใจได้มาสั่งสมบุญได้มาทำทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาส่วนแบบที่สี่อุเพงคาปิติเห็นไหมนักเรียนแปลว่าอะไรก็ความหมายก็คือปีติโลดโผนรู้สึกเหมือนตัวลอยได้เนี่ยเหมือนตัวลอยบางคนนั่งสมาธิไปเนี่ยโอ้ใจรวมอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะตัวหายไปก็มีนะบางครั้งก็ตัวลอยอาการของอุเพงคาปิติภรณาปิติคือปีติซาบซ่านทั่วสรรพางกายอันนี้โอ้ยบางท่านเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเนี่ยปล่อยวางภารกิจทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมันมีความเบิกบานใจใสกายใสเนี่ยซาบซ่านไปทั่วสรรพางกายเลยทั่วตัวเลยนะความปีติความปราบปลื้มใจผู้รู้บอกว่ามีผลดีต่อชีวิตหลายๆด้านนะด้านที่หนึ่งคือเสริมสร้างพลังใจนะช่วยให้อันดับแรกเนี่ยช่วยให้หายเหนื่อยนะคนมีความปลื้มความปีติเนี่ยเราทุกคนเคยผ่านความปลื้มความปีติมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมพอมีความปลื้มมีความปีติเวลาเราเดินทางไกลมาเราไม่เห็นสิ่งที่สวยงามหรือเราจะมาประกอบบุญกุศลมาสร้างบุญกุศลเนี่ยความเหนื่อยความเพลียเนี่ยมันหายไปเลยนะความเครียดก็หายไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องสั่งสมความปลื้มไว้เยอะๆนะความเครียดก็หายไปแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้

เราอยากทำความดีอยากสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปความปิติดีที่อย่างที่สองก็คือช่วยให้เป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิและการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ใจตั้งมั่นได้เร็วขึ้นช่วยให้ใจรวมเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นนี่นี่ก็สำคัญนะและประโยชน์ของปีติอย่างที่สามคือทำให้เกิดความสุขความสงบนะภายในนี่สำคัญเลยช่วยให้จิตใจปล่อยวางช่วยทำให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นแบบยั่งยืนเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหลวงพี่ประทับใจคำสอนของครูบาอาจารย์และพระอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิปุ๊บลงไปเนี่ยนะเราลองแต่ใจนิ่งๆนึกถึงบุญต่างๆให้ใจของเราปลื้มๆดูนะใจของเราจะรวมได้ง่ายพอเรานำมาปฏิบัติตามก็เป็นเช่นนั้นนะก็เป็นอย่างที่ท่านสอนดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและอย่างที่สี่ความปีติปลื้มใจมีผลดีต่อชีวิตของเราคือทำให้สามารถเข้าถึงธรรมภายในได้ง่ายดีไหมดีขอเสียงสาธุสาธุนี่ไงทุกคนนี่ต้องปลื้มใจในบุญนะต้องปลื้มใจในบุญทั้งทานศีลภาวนาที่เราทำผ่านมาต่อเนื่องทำน้อยทำมากหรือทำบ่อยๆทำทีๆยังไงก็แล้วแต่ให้เราปลื้มใจสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปก็เช่นกันให้เราปลื้มใจให้เราปีติใจดังนั้นเนี่ยนะหลวงพี่จึงนึกถึงนี่นึกถึงพราหมณ์สองท่านเนี่ยนะคือจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ย ผลัดกันมาฟังธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีผ้าผืนเดียวมาก็มาตอนกลางคืนด้วยนะมาฟังธรรมพอได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกว่าใจจะเปิดกว่าใจจะปลื้มเป็นปัจฉิมยามแล้วจึงได้ตัดใจถวายผ้าสาดกถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอข้างต้นนะท่ามกลางเนี่ยยังไม่ปลื้มเวลาฟังธรรมนะแต่มาปลื้มใจเอาตอนท้ายจึงได้อานิสงส์ได้วัตถุทานเพียงอย่างละ4อย่างคือช้าง4ม้า4สตรี4ทาสี4บุรุษ4บ้านสวย4ตำบลแล้วก็กหาปณะ 4,000 กหาปณะถ้าเขาถวายตั้งแต่ปฐมยามเขาก็จะได้วัตถุทานคืออานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นไงอย่างละ16ถ้าเขาถวายช่วงมัชฌิมยามคือช่วงเวลาท่ามกลางเวลากลางเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ถึงและวัตถุทานถึง8อย่างนี่เห็นไหมนักเรียนถ้าความปลื้มความปีติใจเราตัดใจต่างกันอย่างไรเนี่ยนะอานิสงส์ผลบุญก็ต่างกันยังมีปรากฏในพระสูตรในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ดังเรื่องจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาที่ปลื้มใจในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจึงตัดใจถวายผ้าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่ห่มกายอยู่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกอย่างนึงที่อยากให้นักเรียนทุกท่านได้รู้สึกว่าความปลื้มปีติใจเนี่ยเราหรือการปฏิบัติธรรมต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรมีความลังเลไม่ควรมีความโลเลเพราะความโลเลความลังเลเนี่ยเป็นยังไงก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยคำโบราณบอกว่าบาปมันจะได้ช่องใช่ไหมมันจะเสียบเข้ามาแทนก่อนที่เราจะประสบความสุขความสำเร็จหรือปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดังเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเตือนสติกับพระภิกษุรูปหนึ่งนะย้อนไปเนี่ยในสมัยพระธรรมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แหละก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านออกบวชโยมแรกๆท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมดีมากนะตั้งใจปฏิบัติธรรมดีแบบเต็มที่เต็มกำลังแต่พอปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปยังไม่เห็นผลใจก็ท้อถอยใจก็โลเลก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกเรื่องนี้จึงทราบถึงสาธมิกเพื่อนภิกษุด้วยกัน
จึงนำเรื่องไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้านี่มีสัทธมิตรข้า

จ้าเนี่ยตอนนี้เบื่อหน่ายโลเลไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกแล้วพระพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเตือนสติของพระภิกษุรูปนี้ว่าดูก่อนเมื่อชาติก่อนเธอต้องสิ้นชีวิตนะตรัสเตือนพระภิกษุรูปนี้นะเกือบเธอต้องสิ้นชีวิตเพราะความโลเลของเธอเองมิหนำซ้ำยังเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้หนึ่งต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกด้วยแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติให้ฟังว่าย้อนไปในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีอยู่สมัยนั้นเนี่ยบ้านเรือนต่างๆนิยมแขวนกระเช้าไว้ให้นกกาอาศัยมาให้นกกาได้มาอาศัยอยู่ตามเรือนของตนเองที่บ้านเศรษฐีก็มีนกพิราบตัวหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่บ้านเศรษฐีพ่อครัวก็นำกระเช้ามาให้อยู่อาศัยทุกเช้านกพิราบก็จะบินออกไปหากินตอนเย็นก็จะกลับมานอนที่กระเช้านี้ทุกวันอย่างมีความสุขสม่ำเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งก็มีกาตัวหนึ่งเนี่ยมาเห็นก็โอ้เห็นนกพิราบบินออกไปหาอาหารบินเข้ากับรังแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายก็อยากหาอุบายมาอยู่ที่บ้านของเศรษฐีนี้บ้างเพราะว่าในใจเห็นเนี่ยนี่ที่บ้านเศรษฐีนี่นะที่ห้องครัวเนี่ยมีกาตัวนี้ได้กลิ่นเนื้อกลิ่นปลาโชยมาเนี่ยโอ้โหน้ำลายสอทุกวันเลยแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะมากินได้ก็จึงหาอุบายทำยังไงก็มาตีสนิทตีเนียนกับนกพิราบนี่แหละแรกก็พอนกพิราบบินออกไปจากรังกาตัวนี้ก็บินไปเคียงข้างเลยนกพิราบนี่ก็แคลงใจอยู่นะก็ถามว่าทำไมท่านมาบินตามเราล่ะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเลยนะมันไม่ดีเลยกาก็บอกว่าเราก็อยากมาเป็นเพื่อนกับท่านน่ะนกพิราบก็ว่าเอ๊

กาเราก็ต่างอัธยาศัยกันนะท่านเป็นสัตว์กินเลือดกินเนื้อไอเราเป็นสัตว์กินเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ผักน่ะเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกกาเจ้าเล่ห์ก็พูดอีกว่านั่นแหละยิ่งดีเลยเราต่างนิสัยกันน่ะเราจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันกินไงล่ะ นกพิราบก็เอออ่ะอย่างนั้นก็เวลาท่านมาอยู่ที่บ้านเศรษฐีนะท่านห้ามขโมยพวกเนื้อพวกปลาของท่านท้องเศรษฐีกินเป็นอันขาดจะหาว่าเราไม่เตือนกาก็รับคำจ้าฉันจะตั้งใจทำให้ได้พอตกเย็นนกพิราบก็บินกลับมาที่รังก็มาพักอาศัยอยู่ที่กระเช้าตัวเองที่รังนี่เป็นกระเช้ากาก็บินตามมาพ่อครัวก็เห็นเอ้นกพิราบกับกาเนี่ยสนิทสนมกันดีคงเป็นเพื่อนกันก็จึงเอากระเช้าใบหนึ่งมาแขวนไว้ที่ข้างๆรังนกพิราบกาก็ได้ที่พักอยู่อย่างมีความสุขตอนเช้าก็บินออกไปหากินพร้อมกันทั้งกานกพิราบตอนเย็นก็บินกลับมาที่กระเช้าทุกวันอยู่อย่างนี้โยมอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งวันดีคืนดีหรือวันดีคืนร้ายก็ไม่รู้นะปรากฏว่าพ่อครัวนี่นะนำเนื้อนำปลาจำนวนมากเลยมานึ่งอยู่ในโรงครัวนะกาก็ได้กลิ่นวันนั้นตอนเช้าเนี่ยนกพิราบจะบินออกไปหากินกานี้ก็แซงเจ้าเล่ห์แต่ว่าโอ้วันนี้ข้าปวดท้องข้าบินไปออกไปหากินกับท่านไม่ได้หรอกนะท่านบินไปคนเดียวเถิด นกพิราบก็เตือนสติว่าเรารู้นะว่ากาอย่างพวกท่านน่ะไม่มีโรคปวดท้องหรอกเพราะพวกท่านมีอาการหิวสม่ำเสมอต้องออกไปหาเหยื่อเป็นอาหารเราจะขอเตือนท่านนะว่าท่านอย่าไปขโมยเนื้ออย่าไปขโมยอาหารในโรงในครัวกินเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราไม่เตือนกากรับคำจ้าฉันจะทำตามนะจ๊ะพอนกพิราบบินออกไปสุดสายตาแล้วพ่อครัวทำอาหารทิ้งไว้โยมในโรงครัวนะในโรงครัวแม่เศรษฐีก็เอากระชอนคลุมไว้อย่างดีบางอย่างก็แง้มๆไว้เพื่อให้อากาศระบายปรากฏว่ากานี่ก็หิวน้ำลายสอเลยทำไงโอ้ก็บินเข้าไปหวังจะจิกเนื้อกินปรากฏว่าปีกไปถูกกระชอนที่คลุมอาหารไว้ดังแก๊กพอดีพ่อครัวกลับมาเป็นไงด้วยความโมโหจึงปิดประตูห้องจับกาตัวนั้นมาถอนขนถอนขนแล้วก็เอาเกลือเอาเนยส้มเอานมเปรี้ยวทาการก็ได้รับความทุกข์ทรมานพ่อครัวก็เอาการนั้นก็เป็นนอนไว้ในกระเช้าของที่พักของกานกพิราบกลับมาจากรังโอ้เห็นกาหายใจขมแมวก็จึงบอกว่านี่เห็นไหมเราเตือนท่านแล้วว่าท่านถ้าทำความดีเนี่ยก็ทำไม่ได้ตลอดมีใจโลเลพอความโลภเข้าครอบงำเห็นอาหารก็ไปขโมยของมนุษย์เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์ท่านทำอย่างนี้ทำให้เราลำบากพอนกพิราบกล่าวสิ้นคำดังนี้ก็บินจากไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ที่นี่บ้านเศรษฐีไม่ปลอดภัยแล้วกาตัวนั้นพอถูกถอนขนได้รับทุกข์ทรมานจากพิษแผลจากคนหลุดร่วงหมดแล้วก็ขาดใจตายพระภิกษุได้ฟังดังนี้ก็ปล่อยใจไปตามกระแสเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราไม่ควรมีจิตโลเลใจของท่านก็หยุดนิ่งเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีอสาธุและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมชาดกว่านกพิราบตัวนั้นก็คือกับชาติมาเกิดเป็นพระองค์เองส่วนกาตัวนั้นก็คือพระภิกษุที่โลเลนี่แหละนี่เห็นไหมนักเรียนทุกท่านถ้าเราทำความดีทำกุศลใดแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีความโลเลก็จะไม่ควรมีความท้อถอยเราควรที่จะเร่งสั่งสมความดีต่อไปเนาะอ้าวมาต่อเลยเนี่ยมีบุญนี่มาฝากนักเรียนทุกท่านโอ้บุญนี่บุญทอดพระป่าทุนการศึกษานะศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุก็อยากจะบอกครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยโอ้หลวงพ่อครับเนี่ยนะลูกรู้สึกปลื้มใจมากเลยเพราะว่าได้นี่สร้างศาสนทายาท

0: ชาติที่เป็นพระภิกษุและสามเณรแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านเรียนทั้งเรียนบาลีนะเรียนนักธรรมแล้วก็เรียนการศึกษาที่ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรนี่เกิดนี่ความปลื้มใจในบุญนะแล้วก็มีนี่ญาติโยมก็มากันเยอะเลยนี่นะก็บอกโยมว่าโยมนี่นะปัญญาโลกัสมิปัจโชโตนะแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นะมี3ระดับนะนักเรียนระดับที่1สูตมยปัญญาใช่มั้ยปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการฟังธรรมนักเรียนฟังธรรมมีปัญญามากเกิดไปพบชาติหน้าก็จะฉลาดก็จะมีดวงปัญญาสอนตนเองได้ทางพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานปัญญาประเภทที่2ก็บอกโยมนะโยมที่ทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกับแม่งเพชรว่าโอโยมมาสั่งสมบุญนี่นะจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นการศึกษาเล่าเรียนการวิจัยการต่างๆเนี่ยเป็นระดับที่2ที่เรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนปัญญาอันสูงสุดที่ทำให้เราหมดสิ้นกิเลสอาสวะก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงผู้รู้ภายในนี่แหละทางไปสู่มรรคผลนิพพานโยมก็ปลื้มใจดีใจและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหโยมทุกท่านนะเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้รู้ชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีใช่ไหมจ๊ะดังนั้นคำนี้ให้ติดอยู่ในใจของเราไปตลอดนะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

สาธุขอบคุณสื่อธรรมะนี้ด้วยเนาะนี่อย่างนั้นนักเรียนเนาะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราได้ทำหน้าที่ของเราวันนี้ดีหรือยังถ้าเราทำหน้าที่ดีแล้วเราก็ให้ปลื้มใจในบุญปลื้มใจในตัวของเรานะแล้วก็มันสร้างความดีทำบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอ้าวเนี่ยหลวงพี่ก็เอาบุญนี้มาฝากอีกโอ้โหเนี่ยภารกิจได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพราะจำคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าสัมมาทิฏฐิคือแสงเงินแสงทองของชีวิตคนไหนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องดังนั้นการดำเนินชีวิตของเขาก็จะถูกต้องมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานได้ง่ายนี่จึงได้เปิดใจกับคณะคุณครูผู้บริหารนะแล้วก็นักเรียนในพื้นที่เนี่ยสวดธรรมจักรสวดทุกเดือนเลยนะสวดทุกเดือนแล้วก็ให้เขาได้สวดทุกวันส่วนตัวเราสวดทุกวันอยู่แล้ว เราก็จะได้ปลื้มใจในบุญว่านี่วันเวลาผ่านไปเร็วฉันใดนะนะอายุเราก็มากขึ้นแล้วสิ่งไหนที่เราทำได้เป็นหน้าที่ของเราเป็นความปลื้มใจของเราแล้วก็หมั่นศึกษาหมั่นขนขวายที่จะทำยิ่งขึ้นไปนี่แล้วก็ภาพนี้ฝากนักเรียนเนี่ยโอ้โหไปเยี่ยมยิ้มเยี่ยมยิ้มเรากัลยาณมิตรนะนี่ชวนโยมทำบุญกุศลให้โยมนึกถึงบุญกุศลบางท่านก็สุขภาพไม่ดีอะโยมเนาะสุขภาพไม่ดีเฉพาะอุบาสิกาแก้วเก่าอุบาสกแก้วเก่าเนี่ยโอ้พระอาจารย์ก็ไปให้ธรรมะไปชวนเขาทำบุญนี่มีเยาวชนวัยน้ำนมก็มีเห็นไหมนี่ยังเป็นแบบอดอยู่เลยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะน้องใบข้าวน้องมิลินนะได้ถวายกองทุนการศึกษาแต่ยังเด็กๆเลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำทำให้ได้พลอยปีติใจพลอยได้ปลื้มใจนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปลื้มใจอย่างหนึ่งก็คือนี่ปลื้มใจเพราะได้เป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์แล้วก็ยิ่งจะปลื้มใจยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะถ้าหากได้เนี่ยบุญซื้อที่ดินหมดหนี้นี่แล้วก็ได้สร้างศูนย์ให้สำเร็จตามใจปรารถนาเนี่ยก็เอาบุญใสๆมาฝากนักเรียนทุกท่านเพราะว่าตั้งแต่บวชอุบาสิกาแก้วนะบวชพระเข้าพรรษาบวชพระพักดูร้อนบวชสมณเณรก็อบรมครูคุณธรรมอบรมนักเรียนทำต่อเนื่องเรื่อยมา17ปีแล้วนะตั้งแต่ปี1553ทบทวนบุญสร้างศูนย์เพราะผู้มีบุญมีบารมีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระอุปัชฌาย์ที่มีสัทธิวิหาริกมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ท่านก็เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์นะทบทวนบุญ

เรามาสร้างบารมีในวงบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยนะก็ชักชวนให้เราสร้างแต่ความดีเนาะทำให้เราเกิดอัธยาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ซึ่ง อัธยาศัยนี้เรียกว่าอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ซึ่งมี6 อย่างเนาะ 1. แนกขัมมัชฌาสัยพอใจในการออกบวชพอใจในการประพฤติธรรมวิเวกัจฉาสัยพอใจในความสงบพอใจในความวิเวกอโลภัชฌาสัยยินดีพอใจในการบริจาคในการให้ทานอโทสัจฉาสัยพอใจในการสละความโกรธ และหมั่นมีเมตตาจิตอโมหัชฌาสัยพอใจยินดีในการสละความหลงหมั่นฝึกฝนตนเองให้เกิดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายนิสรณัชฌาสัยพอใจยินดีที่จะอยากหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารมุ่งตรงสู่หนทางพระนิพพาน นี่คือครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเมตตาสอนเดินตามรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนเราก็ยิ่งมั่นใจก็ยิ่งสุขใจเนาะนักเรียนจำกันได้เนาะนี่ทำบุญให้ปลื้ม3 การเนาะนี่ปลื้มใจตั้งแต่ก่อนให้นะปลื้ม3 การบุพเพเจตนาปลื้มใจก่อนทำบุญมุญจนะเจตนาขณะทำบุญก็ปลื้มใจ หลังจากทำบุญแล้วก็ปีติเบิกบานใจอปรเจตนานี่ทำให้ได้3 การนี้เราจะได้มีบุญมากมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งวัยเยาว์วัยกลางคนและวัยชราจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานวันนี้มีบุญพิเศษวันนี้มีพิเศษนะนักเรียนนะนี่พิเศษคือ ต่อจากนี้ไปเนี่ยขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนยิ่งหนียิ่งรักก่อนที่จะฟังธรรมตรงนั้นเนี่ย82 ปีสัญญาใจลูกชายหญิง 82 ปีทำทุกสิ่งพ่อปรัส

0: ทนา82ปีโลกร่มเย็นเห็นธรรมมา82ปีน้อมบูชาพระพ่อเอ่ย
1: อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่

0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้าทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you
2: เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าทางกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่โยสิบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะ

0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีคุณในการก่อเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกัน
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: มายัง
1: รอครับรอ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุจงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
2: แม่

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แม่นี่มาที่มาที
0: ่แล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะตอนยิ่งหนียิ่งรักกับผมพระครูสุนันทนิเวศหรือพระสำเริงอุปรคุโนจากคณะตำบลจากคณะตำบลนะนี่ไม่ธรรมดานะบ่อสรี
1: สาธุ
0: และเป็นเจ้าวาดวัดวังกอง
1: สาธุ
0: ไม่ใช่วังแค่ไม่กี่วังกองเลยอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม
1: ่สาธุ
0: นี่จะดูหน้ากันแล้วกันนะ

0: หลวงพ่อครับถ้าสมัยเด็กมีการประกวดชิงแชมป์ประเทศไทยเรื่องหนีการบวชกระผมก็มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนครับเพราะยอมพ่อซึ่งเป็นศิษย์เก่าวัดปากน้ำพูดกรอกหูผมอยู่ทุกวันว่าบวชนะลูกจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแต่ยิ่งพ่อชวนผมก็ยิ่งถอยยิ่งพ่อเร่งผมก็ยิ่งวิ่งหนีเช้าภาวนาสัมมาหลังเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ในใจมีคำตอบเดียวว่าย ังไงไงก็
1: ไม่บวช
0: คือถ้าหากเห็นหน้าเด็กหนุ่มในชุดเสื้อคลุยเนี่ยหรือชุดนักเรียนเนี่ยเราคงเข้าใจท่านเลย
1: หล่อจังหล่อจริง

0: นี่จ้ะนี
1: ่
0: หล่อจริงจะทิ้งความหล
1: ่
0: อทิ้งความรวยมาบวชเป็นพระยาวนานถึง36พรรษาแล้วนะจ๊ะท่านก็บอกว่าคิดย้อนหลังไปทีไรก็คิดแล้วขำตัวเองแล้วท่านก็บอกชีวิตของเรานี่มันแปลกจริงๆครับบางทีเราวิ่งหนีมาตลอดสุดท้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เกิดจากนิมิตลึกลับไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์สะเทือนฟ้าแต่เกิดจากรายงานส่งอาจารย์เพียงฉบับเดียวครับสมัยเรียนมหาลัยอาจารย์ให้เลือกศึกษาสำนักปฏิบัติธรรมก็ทำรายงานเชื่อไหมครับกระผมเลือกวัดวรณีธรรมกายารามรู้จักไหม
1: รู้จักครับอ
0: ยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่วัดวรธรรมกายนี่แหละครับ
2: คลองสาม
1: คลองสาม
0: ไอ้ใช่เปล่าเนี่ย
1: ใช
0: ่ใช่เนาะโอเคไอ้ใช่ก็ใช่เพราะคุณคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันนั้นไม่ได้กำลังเลือกหัวข้อรายงานเท่านั้นนะแต่กำลังเลือกเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวนี่จ้ะด้วยบุญบันดาลก็เลยคิดอย่างนั้นนี่จ้ะบุญเก่าทำให้คิดอย่างนั้นทีนี้ก็ผมได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็ได้เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ไกลๆแม้ไม่เคยสนทนากันสักคำจะแปลกเหลือเกินครับแปลกมากเลย
1: ค
0: ือภาพนั้นกลับติดอยู่ในใจผมตลอดเวลาเราก็มีใครบางคนมาคอยเตือนอยู่เงียบๆว่าอย่าทำความชั่วนะลูกถึงหมายความว่าให้ทำความดีนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่นั้นไม่เคยพูดคุยกันแต่ครับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานจ้าดูต้นปีพุทธศักราช2533ก็ผมก็ตัดสินใจบวชเลยครับ
1: จ้
0: านี่นะจ๊ะโอ้โหนมรูปหล่อนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ตัดสินใจอุปสมบทในปี2533ครับนี่จ้ะหนุ่มรูปหล่อ
1: ครับผม
0: ไอ้เรียนที่ไหนเนี่ยลืมแล้ว
1: มสวภาษามิ
0: ตรใช่มาศึกษาที่วัดตลอดชาติ ใ
1: ช่ครับครับผม
0: แล้วเมื่อกี้ตอนปีต่อมาหลวงพ่อก็เรียกผมก็พบเข้าพบที่กุฏิคุณยายครับถามว่าชื่อสำเริงใช่ไหมลูกก็ตอบไปว่าครับแล้วพ่อก็พูดต่อไป

0: ไปทำหน้าที่บนดอยนะลูกมอบหน้าที่สำคัญให้เลยเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นเพราะภูเขาลูกใหญ่นี่นะไปเป็นกำลังวิทย์ให้ชาวบ้านที่นั่นนะจ๊ะนี่ผมตอบคำเดียวท่านๆว่าครับคำนั้นก็เปลี่ยนชีวิตผมไปทั้งชีวิตเลยไปสู่ชีวิตที่สว่างนี่จ๊ะหลวงพ่อครับลูกคิดว่าจะได้ไปสร้างวัดแต่พอไปถึงเชียงใหม่จริงๆกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้นี่เราชาวบ้านยังไม่เปิดใจรับพระจากวัดเราเรียกว่ายังไม่ทันได้ริเริ่มสร้างวัดเลยก็เกิดจะไม่มีที่จำวัดแล้วนี่ชีวิตของนักสร้างบารมีนักรบกองทัพธรรมจะไปเจออย่างเงี้ยไม่ได้ไปเจอหมูมาตลอดนี่นะเจอยีราฟบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นผมมีจีวรมีความตั้งใจมีคำสั่งหลวงพ่อแต่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนเชื่อใจและไม่มีใครรู้เลยว่าพระนมจากกรุงเทพรูปนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนานแค่ไหน
1: นานมาก
0: นี่จ้ะนึกว่าสองนาน
1: นี
0: ่สามนานนะแต่พระกินนักบวชไม่มีคำว่ากลับไปตั้งหลักใหม่มีแต่คำว่าตั้งหลักตรงนี้แล้วเดินหน้าต่อไปโอ้โหสุดยอดเลยนี่พระกินนักบวชแม้เส้นทางเต็มด้วยอุปสรรคก็ยังก้าวเดินต่อไปนี่จ้ะสาธุจ้ากระผมยังเริ่มจากศูนย์โดยเริ่มเรียนภาษาเหนือเรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตบนดอยและเฝ้ารอโอกาสอยู่นานหลายเดือนกว่าจะได้เข้าไปถึงหมู่บ้านวังกองเพราะว่าที่นั่นไม่ใช่ธรรมดาม
1: ันเป็น
0: วังกองนี่จ้ะคืนแรกที่ไปถึงชาวบ้านยังประชุมกันอยู่เลยครับประชุมว่าไปวันนั้นชาวบ้านกำลังประชุมทั้งหมู่บ้านเลยนะในหัวข้อจะให้พระแปลกหน้ารูปนี้อยู่หรือไม
1: ่
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเพราะหล่อเหลือเกินโอ้

0: ท่านไม่ได
1: ้โอ้โห
0: เป็นไง
2: ไ
0: ม่ใหญ่ธรรมดานะเป็นทั้งวัดทั้งวังเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะเรากับผมเริ่มต้นจากเดินขึ้นบ้านทุกหลังนี่อาจารย์นี่อาจารย์สิ่งนี้จำไว้เนาะเอาไปเอาไว้ศึกษาศึกษาก็ผมเริ่มต้นจากการเดินขึ้นบ้านทุกหลังไปทำความรู้จักทุกครอบครัวนี่นะจำชื่อชาวบ้านให้ได้ศึกษาปัญหาของชุมชนทุกด้านนี่เนาะจนพบว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของชุมชนณช่วงเวลานั้นจนพบว่าปัญหาใหญ่สุดของชาวบ้านคือเรื่องน้ำทั้งนั้นนี่เทวดาเอาน้ำมาให้นี่นะฝนตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่กลับเป็นปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมจ๊ะนี่ครับแล้วผมยังชวนชาวบ้านทอดผ้าป่านี
2: ่
0: มีปัญหาเรื่องน้ำจะต้องชวนชาวบ้าน
2: ทอดผ
0: ้าป่าโอ้ถูกหลักวิชาเอาบุญก่อนนี่จ้ะพอมีบุญเสร็จขั้นตอนต่อไปคือชวนชาวบ้านขุดบ่อน้ำนี่นะเพราะชาวบ้านขาดน้ำวิถีเดียวนี่นะไปชวนมาขุดบ่อน้ำมีน้ำไห
2: ม
0: จ้ะขุดบ่อน้ำโอ้น้ำเต็มนี่เห็นไหมชาวบ้านก็โอ้นี่ท่านมานี่ทำให้เราม ี
2: น
0: ้
2: ำ
0: มีน้ำใช้เออนี่เนาะเก่งๆมีน้ำเรียกไม่พอสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้มีระบบระเบียบนี่นะและประสานงานหน่วยงานราชการทำถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านด้วยเนี่ยให้ทั้งน้ำทั้งถนนนี่นะเมื่อชาวบ้านเห็นว่าวัดก็ไม่ได้มาเอาอะไรจากชุมชนนะแต่นี่เขามาช่วยชุมชนประตูบ้านทุกบ้านจึง
2: เป
0: ิดประตูใจก็เลยเปิดตามนี่จากวัดเล็กๆซึ่งตอนที่ไปอยู่นั้นมีพื้นที่เพียงสองไร่ค่อยๆขยายเป็นเก้าไร่จากหมู่บ้านที่ไม่คุ้นเคยกับเรากลายเป็นชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งนี่จ้ะอยู่ยาวนานทีเดียวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลา100 ปีหลังใหญ่เป็น100 ปีเลยเพราะเห็นหัวหน้าทีมแล้วนี่ผู้ให้แสงสว่างมาแล้วนี่นะนี่ชาวบ้านเปิดจะได้ความไว้วางใจแล้วก็จุดเริ่มต้นก็สร้างศาลาเท่าไหร่นะ
2: 100 ปี
0: นี่จ้าอยากเห็นศาลา100 ปีไหม
2: อยากเห็น
0: นี่จ้า
2: โอ้โห
0: นี่ไง
2: จ
0: ้าไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่นี่นะจากคนที่เคยลังเลกลายเป็นคนที่พร้อมช่วยงานวัดทุกครั้งที่เอ่ยปาก
2: จ้า
0: ถึงหมายถึงชาวบ้านนะจ๊ะนี่จ้าก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นนะจ๊ะ

0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哦，
1: 不用
0: 没？不用。哇，这讲的厉害真的，听哪来讲的？老婆，ครับ ครับ ตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาโอ้เผลอแบบเดียว30กว่าปีเนี่ยก็ผมได้เห็นวัดเล็กๆกลายเป็นวัดใหญ่เห็นชาวบ้านที่เคยไม่ก่อใจกลายเป็นกัลยาณมิตร
1: สา
0: ธุแต่บนยอดดอยที่เงียบเหงากลายเป็นแหล่งสว่างแห่งพระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุโอ้ชาวบ้านเปิดใจกล่าวว่าทำร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีครับนี่แสงแห่งธรรมสว่างสวัยพิทุดอยแล้วครับหลวงพ่อครับ
1: สาธ
0: ุจ้าแต่สิ่งที่ปลื้มใจที่สุดไม่ใช่อาคารไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ศาลาหลังใหญ่และไม่ใช่ความสำเร็จใดๆบนขุนเขาแห่งนี้แต่ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมา
1: เป็นลูกหลวงพ
0: ่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนแม่แล้วก็มาเป็นลูกหลวงพ่อเนาะโอ้ทำไมเก่งๆนี่จ้าทุกจ้ะหน้านโมทนาสาธุการด้วยจ้ะเพราะมันไม่ใช่ง่ายนี่นะจ๊ะแต่ต้องต่อสู้นี่จ้ะเพราะวัดร้างยังสร้างใหม่ได้ศาลาพังยังสร้างใหม่ได้แต่การได้เกิดมาเจอโอ้ย
1: หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ในชาตินี้ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายอีกแล้ว
1: ใช่คร
0: ับปากเป็นวัว

หลวงพ่อครับจากเด็กหนุ่มที่วิ่งหนีการบวชมาทั้งชีวิตวันนี้กระผมกลับอธิษฐานเพียงเดียวว่าขอให้ได้อยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ได้ดูแลพระศาสนาได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะและเดินตามรอยท้าครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติสาธุจ้ะเพราะครั้งหนึ่งผมเคยวิ่งหนีผ้าเหลืองมาแล้วแต่วันนี้ผมอยากอยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุจ้ะ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพาน

อย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเดี๋ยวก็หลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ไปหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่

นุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ไปสู่ภายในแล้วทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนางแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความ

ตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่

ือกายมนุษย์ละเอียดหรือไงเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเนี่ยเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศ

กว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสยานศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ย
เพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตร

ายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลาง

ากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นการศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและขอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาว
สร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขี

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: Ami.
1: Dhammang Dhammasammi.
0: Dhammo Menatho. ละธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญ

คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ครัวจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวง

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่ม

0: ัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญบุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำมาค้าขายไม่ต้องลำเค็ญเหมือนชาตินี้แต่เป็นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมีเพราะสมบัติมาคอยท่าเอาอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญนะคะตลอดจนสิ้นอายุขัยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวบุญแรกนะคะคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่มีความประณีตงดงามยิ่งจากวัดพุทธารามตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปยังวัดกลางธนรินทร์เพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งยังได้มีท่านเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแป้งพิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้อย่างจิตปลื้มปิติใจเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายถึงศูนย์กลางพิธีลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางธนรินทร์คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยมีพระครูศรีพรหมาภิวัตเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งวางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้างแป้งประธานคารวาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายก่อนที่นายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์

0: ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแต้งวิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันในการนี้พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีซึ่งที่นี่เป็นถิ่นเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยเห็นญาติโยมมากันเยอะรู้สึกชื่นใจทั้งนี้คณะสงฆ์ได้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาโดยได้รับความเมตตาจากพระวัชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระอธิการมานะปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายพานธูปเทียนแผ่สการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรถัปนีชูศรีก็ได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพอัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อทำพิธีบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายซึ่งก่อนจะประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ตามเสียงเทศน์นำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้พระอธิการมานะปัญญาพระโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้อัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบพานพระบรมสารีริกธาตุแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามโดยมีพระมหาเถระวางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสการะพระประธานพระธรรมกายตามลำดับจากนั้นคณะประธานท่านเจ้าภาพได้วางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสการะพระประธานพระธรรมกายด้วยใจที่ปลื้มปิติทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายกล่องจารึกชื่อมงคลนามแด่ท่านประธานสงฆ์และท่านประธานสงฆ์ได้วางแผ่นจารึกชื่อมงคลนามและปิดแผ่นทองที่กล่องจารึกชื่อหลังจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวต่างๆได้ถวายเทยธรรมแด่พระมหาเถระในส่วนของท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาอันทรงคุณค่าสำหรับวัดกลางธนรินทร์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของชาวบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งบุญใหญ่และการมารวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนในวันนี้ถือเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและยังได้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อผู้เป็นผู้นำในการสร้างบารมีค่ะ
1: การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกอาตมาเคยประสบการณ์เมื่อปี2523เคยไปอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งมานึกว่าในโลกนี้มีอะไรประเสริฐที่สุดในโลกอาตมาก็พิจารณาไป7คืน7วันจนกระทั่งมาสรุปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในสากลโลกนี้เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วมีอะไรประเสริฐอาตมาก็พิจารณาไปอีก7คืน7วันจึงมาสรุปว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุประเสริฐที่สุด อาตมาพอนึกได้แล้วก็สวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลายวันตามตำราบอกว่าใช้พานแล้วก็ปูด้วยผ้าแดงแล้วก็โรยด้วยดอกมะลิแล้วก็กล่าวคาถาอัญเชิญอาตมาก็สวดอัญเชิญอยู่หลายวันอยู่แต่ก็ไม่ได้มาโดยตรงนะญาติโยมมาโดยอ้อมปีนั้นมีพระรูปหนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอาตมา3องค์ด้วยกันอาตมาก็เก็บบูชาไว้นะนั้นสรุปว่าเราท่านทั้งหลายได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่เราเคารพนับถือบูชาก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้กราบหรือได้ไหว้พระบรมศาสดาหรืออรหันตธาตุอย่างแท้จริงอาตมาขออนุโมทนาหลวงพ่อธรรมเทโยกับอาตมาเนี่ยท่านบวชปี12อาตมาบวชปี13แล้วก็เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันก็นึกอนุโมทนากับท่านนะที่ท่านได้บริหารกิจการพุทธศาสนาคือได้มีส่วนช่วยพุทธศาสนาได้อย่างมากเลยในเมืองไทยหรือทั่วโลกเลยนะการที่มาตั้งศูนย์พระธรรมกายที่นี่อาตมาก็มีความมั่นใจว่าจะทำให้พุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมกายได้มีความเจริญรุ่งเรืองที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้แล้วก็สืบต่อไปจะทำให้ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธสิงห์บุรีก็ตามหรือที่อื่นก็ได้มาพุทธวัดปฏิบัติธรรมก็จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
2: กิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการอัญเชิญพระประธานนะครับพระธรรมกายมาปฏิสารให้เป็นส่วนลมใจนะครับของชาวบ้านแป้งนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมทั้งนะครับนักเรียนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการเดินขบวนในพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการปลูกฝังนะครับให้นักเรียนนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับได้นำนักเรียนนะครับเข้าสู่วัดนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับพระธรรมกายนะครับซึ่งเมื่อมาปฏิสถานนะครับที่อาคารสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับของทั้งวัดชาวบ้านนะครับก็และก็โรงเรียนนะครับที่จะได้มีศูนย์รวมใจนะครับให้เรานะครับได้ปฏิบัติธรรมร่วมใจนะครับร่วมกันนะครับในการทำบุญ
3: รู้สึกเป็นปลื้มอย่างยิ่งครับที่ชุดของท่านหลวงพ่อที่มาก่อเลยนะมาก่อต้นแบบให้กับชุมชนเราเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันน่าจะต้องดำรงอยู่ตลอดไป

วจากเยาวชนกันบ้างค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธหรือ You and Me Camp เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเครือข่ายเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธ You and Me Camp ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธและสมาชิกน้องใหม่จาก7สถาบันภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้หลอมรวมอาทิสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้ออานิสงส์ของการทำชมรมพุทธเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเติมพลังใจให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบอาหารเพื่อสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมถึงกิจกรรมเป่าดวงแก้วยามเช้าเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนในช่วงท้ายของค่ายตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอแผนดำเนินงานของชมรมพุทธของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปสำหรับความประทับใจของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาเข้าค่าย You and Me Camp ทำให้ได้รับพลังบวกและแรงบันดาลใจอย่างมากมายหลายคนรู้สึกประทับใจในมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบันที่พร้อมช่วยเหลือและเติบโตไปด้วยกันอีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานที่สำคัญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมช่วยทำให้ใจสงบรวมทั้งได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตทำให้น้องๆมีความมั่นใจและพร้อมที่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมความดีในร่วมมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษที่ยังคงเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกิจกรรมในคลาสสมาธิครั้งนี้พระสมุทวีศักดิ์ทีปธรรมโมได้เมตตานำปฏิบัติธรรมและอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างเป็นระบบเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำวิธีวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับนึกถึงดวงแก้วหรือวัตถุใสๆควบคู่ไปกับคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อบุญญกิริยาวัตถุ3ประการซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาว่าด้วยบ่อเกิดแห่งบุญ3ประการได้แก่ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบริจาคและเสียสละศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลและประพฤติงามและภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิและพัฒนาจิตใจและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างบุญในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลและการฝึกสมาธิซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจที่จะนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการ One Day Meditation Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากการทำภารกิจทางโลกมาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในผ่านการทำสมาธิบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสของชาวท้องถิ่นที่รักในการฝึกฝนตนเองค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา

ชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการ One Day Meditation Retreat กิจกรรมเริ่มด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 นได้ร่วมกันเดินจงกรมและได้ร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อและภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่กล่าวว่าการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิดและพวกเขารู้สึกรักในความสุขภายในที่เพิ่งค้นพบนี้ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมโครงการ One Day Meditation Retreat ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราไปต่อกันที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยความเบิกบานใจโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจที่ศูนย์กลางกายเพื่อเข้าถึงความสุขแท้จริงภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยพระอาจารย์เน้นย้ำถึงอนุภาพของการรักษาใจให้ผ่องใสการนำหลักสติมาปรับใช้กับภารกิจหน้าที่การงานประจำวันเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเริ่มได้จากที่ใจของเราเองพร้อมกันนี้ท่านยังได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนการเติมพลังงานบวกให้กับชีวิตเพื่อให้มีกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคและรักษาความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไว้อย่างมั่นคงซึ่งการฟังธรรมในครั้งนี้สร้างความเบิกบานและอิ่มเอมใจให้กับสาธุชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดทั้งวันซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์นี้นะคะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธในพื้นที่ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนธรรมะและร่วมกันทำความดีในบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดสุรินทร์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดยโสธรอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพอนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายบริสเบน

อันดับที่5วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่6วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่9วัดพระธรรมกายชิคาโกและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ได้ร่วมกันนะคะสวดแล้วก็สั่งสมบุญกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญชายไทยนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาและณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272ค่ะหรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปรังนัตถิปฏิฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการฝึกสมาธิไม่เพียงเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นยังช่วยบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยอย่างเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้ช่วยควบคุมอาการปวดศีรษะของคนที่เป็นโรคไมเกรนช่วยลดความดันโลหิตให้มาอยู่ในระดับที่เป็นปกติได้ช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังรวมไปถึงสามารถบำบัดรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยในวงการแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยา

และพ่อค้านักธุรกิจในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกได้เห็นข้อดีของการฝึกสมาธิที่ส่งผลให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นบุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นความเครียดและการกระทบกระทั่งลดลงการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นชีวิตประจำวันก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งที่งานก็มากเหมือนเดิมแต่ปัญหาลดลงและการดำรงชีวิตรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวมีความอบอุ่นขึ้นได้รับความผาสุกทั้งที่บ้านและก็ที่ทำงานทั้งนี้เพราะสมาธิได้มีส่วนช่วยประสานช่องว่างแห่งความสุขให้เชื่อมต่อกันดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจในการฝึกสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะมีวาระแห่งพุทธภาษิตที่มาในติสเมตไตรยสูตรว่าบุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบัติผิดทางควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละความดำริผิดควรศึกษาวิเวกและประพฤติวิเวกอันเป็นกิจของพระอริยเจ้าบุคคลผู้มีความห่วงใยในกามทั้งหลายย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้โดยยากการปฏิบัติผิดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเคยผ่านมาแล้วนั้นคือการทรมานร่างกายและการทำตัวให้พัวพันกับเบญจกามคุณทั้งหลายทั้งสองอย่างนี้ไม่อาจทำให้พ้นทุกข์ได้ท่านจึงหันมาปฏิบัติในทางสายกลางดำเนินตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาประพฤติวิเวกหลีกเร้นเพื่อเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งสามารถล่วงพ้นจากโอคะข้ามกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายได้เครื่องร้อยลัดอย่างหนึ่งก็คือกามเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิพระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องนี้เพราะเหตุมาจากกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี500คนได้ออกบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่เนื่องจากยังเป็นผู้ใหม่อยู่อินทรีย์ยังอ่อนจึงมีกามวิตกคือความตรึกในเรื่องกามพระบรมศาสดาจึงทรงรับสั่งให้พระอนนทเถระไปบอกให้ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเช่นนี้น่ะไม่สมควรเลยแม้แต่บัณฑิตในการก่อนยังข่มกิเลสไว้ได้จนได้บรรลุถึงขั้นปัจเจกโพธิญาณครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าในครั้งที่พระตถาคตเสวยพระชาติเป็นช่างปั้นหม้อได้ยังชีพด้วยการปั้นหม้อขายเลี้ยงบุตรและภรรยาครั้งนั้นก็ได้มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเนมิราชในมิถิลาราชธานีเช้าวันหนึ่งเมื่อเท้าเธอเสวยเสร็จแล้วก็เสด็จออกประทับที่ช่องพระแกลได้แลเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อบินเข้าไปในอากาศขณะนั้นมีหมู่สกุลชาติทั้งกาและนกตะกุมรวมกันแย่งชิ้นเนื้อนั้นไปจากเหยี่ยวเหยี่ยวตัวนั้นถูกรุมจิกตีได้รับความเจ็บปวดพระเจ้าในมิราชทรงเห็นอาการเช่นนี้จึงทรงพระดำริว่ากามคุณทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ที่ติดข้องอยู่ส่วนตัวเราก็ยังมีบริวารเป็นเครื่องข้องมีเบญจกามคุณล้อมรอบแวดล้อมไปด้วยหญิงงาม 16,000 นางควรที่เราจะละกามคุณเสีย

และแสวงหาสุขที่ประเสริฐยิ่งกว่าเมื่อทรงดำริอย่างนี้ก็ทรงพิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณณที่ตรงนั้นเองและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสเล่าเรื่องต่อไปว่ายังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทุมมุขะในกบิลนครอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสวยพระกายอาหารในเวลาเช้าแล้วก็เสด็จออกประทับในระหว่างท่ามกลางขุนนางทรงทอดพระเนตรลอดช่องพระกแลได้แลเห็นคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกปล่อยให้โคออกไปที่หากินโคตัวผู้เมื่อออกจากคอกแล้วได้พากันวิ่งไปตามนางโคตัวหนึ่งแล้วก็ได้เกิดขวิดกันจนไส้ทะลักแล้วก็ล้มตายลงเมื่อพระเจ้าทุมมุขะได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระดำริว่าแม้แต่เหล่าสัตว์เดรัจฉานก็เกิดทุกข์ใหญ่เราอาศัยกามเป็นเหตุเหมือนกับโคตัวผู้ที่ตายนั้นเป็นตัวอย่างตัวเราก็ควรจะหาอุบายเครื่องละกิเลสกามเสียจึงจะเป็นการดีครั้นดำริอย่างนี้เนี่ยก็พิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จพระปัจเจกพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในทันทีครั้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อยามเช้าเวลาเสด็จออกบิณฑบาตพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเสด็จออกจากเงื้อมเขานันทมูลกะได้ชำระพระโอษฐ์แล้วก็สงสนานพระวรกายในสระอโนดาตแล้วเสด็จขึ้นประทับยืนห่มจีวรอยู่บนพื้นมโนศิลาทรงครองจีวรแล้วก็ถือบาตรเหาะไปลงในที่ใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับประตูพระนครพาราณสีทรงเสด็จดำเนินเข้าไปบิณฑบาตภายในราชธานีนายช่างหม้อคนที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเห็นแล้วเกิดศรัทธาจึงถวายพัตตาหารด้วยความเคารพเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าฉันแล้วนายช่างหม้อจึงกล่าวว่าการบำมัชชาของท่านผู้ประเสริฐดูงดงามยิ่งนักอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็หาที่เปรียบมิได้ท่านผู้มีอินทรีย์สงบสำรวมได้เห็นเหตุประการใดจึงได้พากันออกบรรพชาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ตรัสว่าเราได้เห็นนกการุมกันจิกตีเหยี่ยวตัวหนึ่งซึ่งคาบชิ้นเนื้อบินไปเพราะอาศัยความทุกข์ที่เกิดจากแย่งชิงชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุเราจึงได้ออกบรรพชาส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกองค์ก็ตรัสว่าเราได้เห็นโคผู้ตัวหนึ่งอยู่ในระหว่างฝูงโคที่มีร่างกายกำยำมีกำลังมากได้ควิดโคผู้ตัวหนึ่งให้ถึงแก่ความตายเพราะความรักใคร่ในนางโคเป็นเหตุว่าเราได้เห็นจึงได้ออกบรรพชาเมื่อช่างหม้อได้ฟังพระคาถาแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนไปหลายวันครั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อบริโภคอาหารเช้าแล้วจึงเรียกภรรยามาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เดิมท่านทรงสมบูรณ์ไปพร้อมในมนุษย์สมบัติแต่ท่านได้สละราชสมบัติออกบรรพชาส่วนตัวเราเป็นเพียงคนใช้แรงงานหาเลี้ยงชีพโดยการปั้นหม้อขายเท่านั้นเราไม่ควรจะยินดีด้วยคารวาสวิสัยเลยขอเธอจงเลี้ยงดูบุตรและดูบ้านเรือนเถิดตัวเรานี้ก็จะออกบวช
เมื่อภรรยาได้ฟังถ้อยคำของสามีดังนี้จึงกล่าวว่าถึงข้าพเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปก็ไม่ปรารถนาจะอยู่ครองเรือนอีกต่อไปครั้นกล่าวอย่างนี้กับสามีแล้วจึงนิ่งสักครู่แล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านไม่อยู่จากนี้ไปก็ไม่มีผู้สั่งสอนข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการปกครองของท่านแล้วก็จะต้องอยู่คนเดียวเหมือนกับนางนกซึ่งอยู่เหงาหงอยตามลำพังเมื่อสามีได้ฟังดังนั้นก็ไม่ว่าอย่างไรส่วนภรรยานั้นปรารถนาจะบวชจึงคิดจะลวงสามีชิงบวชเสียก่อนจึงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปที่ท่าน้ำขอให้ท่านดูบุตรด้วยว่าแล้วก็ถือเอาหม้อน้ำทำทีเป็นว่าจะไปตักน้ำแล้วก็นี้ไปบวชอยู่ในสำนักของดาบสินีฝ่ายสามีก็จำเป็นต้องอยู่เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบุตรเติบโตพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงได้นำบุตรไปฝากไว้กับหมู่ญาติแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในที่ใกล้พระนครพาราณสีทั้งสองได้ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์จนได้ฌานสมาบัติพอหมดอายุไขในภพชาตินั้นก็ไปสู่สุคติภูมิตามกุศลกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากจะทำให้เราได้รับความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งหลายแล้วจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุฌานสมาบัติสามารถรอดพ้นจากทุกขติไปสู่สุคติภูมิแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดอีกด้วยดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นยาวิเศษที่รักษาโรคทั้งทางกายและใจกระทั่งรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากทุกภัยในสังสารวัฏนำพาไปสู่อายตนะนิพพานดังนั้นควรที่เราทุกคนจะต้องขยันเจริญสมาธิภาวนากันให้มากๆเพื่อความสุขสมหวังในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในพุทธกาลสมัยเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนขจรกระจายไปทั่วทั้งชมพูทวีปในครั้งนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งปรากฏขึ้นในพระเชตวันมหาวิหารเหตุนั้นมีอยู่ว่ามีเหล่ากุตุมพีพวกหนึ่งในเมืองสาวัตถีมั่งมีทรัพย์สมบัติเป็นสหายรักทำบุญร่วมกันเมื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วจึงมีดำริว่า
1: ท่านทั้งหลายพวกเราเนี่ยล้วนเป็นคนแก่เฒ่าหากอยู่ครองเรือนต่อไปจะมีประโยชน์อันใดแก่พวกเราเล่าฉะนั้นเราเห็นควรว่าพวกเราทั้งหลายจะบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่น่ายินดีในสำนักของพระบรมศาสดาจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกท่านเห็นว่าอย่างไรเล่า
2: จริงอย่างที่ท่านว่าพวกเราแก่ตัวลงแล้วควรจะละความวุ่นวายเสียที
3: งั้นเราไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อขอบรรพชากันเถอะ
0: เมื่อตัดสินใจดีแล้วเหล่ากระตุงผีก็พากันยกสมบัติทั้งปวงให้แก่ลูกหลานของตนและหมู่ญาติแล้วทูลขอบรรพชากับพระบรมศาสดาแต่ทว่าเมื่อประกาศตนบวชภายใต้ร่มกาสาวพัสแล้วก็ไม่ได้นำพากันวิปัสสนาธรรมอันสมควรแก่สมณเพศแม้พระธรรมก็ไม่ศึกษาเพราะความเป็นคนแก่ถึงจะบวชแล้วก็เหมือนในครั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์ให้คนสร้างบรรณศาลาไว้ท้ายพระวิหารเพื่อใช้เป็นที่รวมกลุ่มกันเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ไม่ไปยังที่อื่นใดแต่กลับชักชวนกันเที่ยวไปฉันอาหารที่บ้านบุตรหลานภรรยาของตนเป็นประจำ
1: ท่านทั้งหลายวันนี้ขอนิมนต์พวกท่านไปฉันภัตตาหารยังเรือนของภรรยาเก่าของเราเถิด
2: ได้เลยท่านแต่หนหลังท่านต้องไปเยือนที่เรือนของบุตรเราบ้างนะท่าน
3: อ้าวอย่าลืมสิว่าเรือนข้าก็มีของอร่อยๆไม่แพ้เรือนของท่านทั้งสองเหมือนกันนะ
0: ในบรรดาญาติมิตรของเหล่าภิกษุพวกนั้นมีภรรยาเก่าของพระเถระแก่รูปหนึ่งได้มีอุปการะแก่พระเถระแก่ๆทั้งปวงเหตุนั้นแม้พระเถระที่เหลือต่างก็ถืออาหารที่ตนได้มานั่งฉันในเรือนของนางเพียงผู้เดียวฝ่ายนางเล่าก็ถวายต้มแกงตามที่ตนจัดไว้แก่พระเถระเหล่านั้น
4: นิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะอีฉันต้มแกงถวายไว้แล้วเจ้าค่ะ
0: ต่อมานางนั้นได้ล้มป่วยลงไม่นานนักก็สิ้นใจลงในเวลาต่อมาเป็นเหตุให้เหล่าพระเถระแก่ๆเหล่านั้นพากันไปสู่วิหารกอดคอกันเที่ยวร้องไห้อยู่ท้ายวิหารนั้นจนภิกษุทั้งหลายที่เห็นอาการเศร้าโศกของภิกษุแก่เข้ามาไต่ถามด้วยความแปลกใจ
5: ไม่น่าด่วนจากไปเช่นนี้เลยโธ
6: ่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุใดพวกท่านจึงร่ำไห้อยู่เช่นนี้ล่ะ
2: บัดนี้อุบาสกะภรรยาเก่าแห่งสหายของพวกกระผมผู้มีรสมืออันโอชะได้ตายลงเสียแล้วนางมีอุปการะแก่พวกผมยิ่งนักทีนี้จักหาที่ไหนได้เหมือนนางเล่าน
6: ั่นน่ะสิเห็นกันอยู่หลัดๆแท
5: ้ๆ
6: น่าเศร้าใจแท้ๆแล้วแต่นี้ไปใครจะทำของอร่อยๆให้เราฉันล่ะ
0: ภิกษุทั้งหลาย

0: ข้อวิปริตนั้นของพระเถระเหล่านั้นแล้วพากันยกเรื่องอันไม่เหมาะไม่ควรนี้ขึ้นสนทนากันในธรรมสภาว่า
1: ผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุอย่างนี้พระเถระแก่ๆทั้งหลายกอดคอกันเที่ยวร้องไห้อยู่แถวท้ายวิหารนั่นน่ะช่างไม่เหมาะสมกับสมณเพศเลย
2: นั่นน่ะสิเป็นพระภิกษุสงฆ์แท้ๆแทนที่จะตัดความรู้สึกรักโลภโกรธหลงกลับมาคร่ำควรวญไม่ควรเลยนะท่าน
0: ขณะนั้นพระบรมศาสดาเสด็จพอดีจึงตรัสถามถึงเหตุที่เหล่าภิกษุสนทนากันอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุเหล่านั้นพากันเที่ยวร้องไห้เพราะหญิงนั้นตายลงแม้ในครั้งก่อนภิกษุเหล่านี้อาศัยหญิงนี้ผู้เกิดในกำเนิดกาแล้วตายเสียในสมุทรร่วมคิดกันว่าพวกเราจับวิทน้ำในสมุทรนำนางขึ้นมาให้จงได้ดังนี้พากันเพียรพยายามเพราะได้อาศัยบัณฑิตจึงได้มีชีวิตอยู่ได้ดังนี้แล้วแล้วพระพุทธองค์จึงทรงนำเอากากชาดกมาสาธก

0: ในอดีตกาลณพระนครพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติบังเกิดพญานกกาอาศัยอยู่ในป่าช้าใหญ่แห่งหนึ่งในการนั้นปุโรหิตของพระราชาได้ออกอาบน้ำในแม่น้ำนอกพระนครเมื่ออาบเสร็จก็ปรับแป้งแต่งกายประดับดอกไม้นุ่งผ้าสมศักดิ์ศรี
1: ว้าแหมดูไปแล้วเนี่ยก็ลอเล้าดีเหมือนกันนะเราเนี่ยเสียอย่างเดียวอ้วนไปนิด
0: ในขณะที่กำลังเดินเข้าพระนครอย่างเพลิดเพลินนั้นมีกาสองตัวเกาะอยู่ที่ยอดเสาค่ายใกล้ประตูพระนครกาตัวหนึ่งจับจ้องมาที่ปุโรหิตจึงพูดกับเพื่อนกาอีกตัวว่าน
2: ี่สหายข้าประเดี๋ยวอ่ะข้าจักขี่รถหัวพรามผู้นี้เดินเชิดคอผิวปากเห็นแล้วมันไส้ยิ่งนัก
3: เฮ้ยเจ้าอย่านึกสนุกอย่างนั้นเลยเจ้าไม่รู้เหรอพรามผู้นั้นเป็นใครกา
2: เชอะข้าจะไปรู้ได้ยังไงแต่ถึงจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยข้าก็ไม่สนนะจะขี่ใส่ซะอย่างยังมาห้ามซะให้ยากเลย
3: พรามผู้นี้เป็นถึงปุโรหิตใหญ่ในพระนครเชียวนา
2: ก้าว้าวว้าวว้าวตำแหน่งใหญ่โตซะด้วยอย่างนี้สิยิ่งหน้าขี้ลดหัวหน่อยจะได้ไม่เสียแรงแบ่ง
3: เจ้ากาเอ้ยเจ้านี่ช่างรั้นเสียจริงๆขึ้นชื่อว่าการก่อเวรกับอิสระชนนั้นไม่ควรกระทำนะเจ้าเพราะแกโกรธขึ้นมาแล้วจะทำให้กาแม้ทั้งหมดชิบหายได้นะ
2: นี่เจ้าเป็นพวกใครกันแน่ไม่เข้าข้างกาพวกเดียวกันเนี่ยแต่ถึงยังไงอ่ะเจ้าก็ห้ามข้าไม่ได้หรอกเพราะยังไงข้าก็ไม่เปลี่ยนใจอยู่แล้ว
3: นี่เราเตือนเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าไม่ฟังก็ตามใจแล้วเจ้าจะได้รู้เองเจ้ากาหัวรั้นข้าไปละไม่อยากเดือดร้อนเพราะเจ้า
2: ไปเลยเจ้ากาปอดแหก
0: ไม่ว่าจะพูดเตือนสติอย่างไรเจ้ากาหัวรั้นก็ไม่ยอมฟังสหายกาตัวนั้นจึงบินหนีไปและในทันใดนั้นเองก็เป็นเวลาเดียวกับที่พราหมณ์ปุโรหิตกำลังเดินผ่านซุ้มประตูเมืองพอดีเจ้ากาหัวรั้นย่อตัวลงถ่ายรถหัวพราหมณ์ทันทีสร้างความโมโหโกรธาแก่พราหมณ์เป็นอย่างมาก
2: ขี้นกโดนเข้าเต็มๆกลางกระหม่อมเลยแม่นจริงๆเรา
4: ไอ้แน่เจ้ากานรกบังอาจมากขี่รถหัวข้าคอยดูข้าจะจับถอน

0: ขนถลกหนังหัวเจ้าเฮ้ยขี้นกเยอะเหม็น
1: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลัวนี่ปัญญาก็มาจับซี่เจ้าพรามหัวเถิกไปละนะบายบาย
2: ตั้งแต่นั้นมาปุโรหิตก็ผูกใจอาฆาตจองเวรในฝูงกาทั้งหลาย
0: นี่เจ้านกป่านี่คอยดูเถอะสักวันเจ้าจะได้ตายเพราะน้ำมือข้าแน่ๆไอ้ขี้ข้าเลี้ยงพวกแกไป
2: ครั้งนั้นหญิงทาสีรับจ้างซ้อมข้าวคนหนึ่งเอาข้าวเปลือกพึ่งแดกไว้ที่ประตูเรือนคอยนั่งเฝ้าจนเผลอหลับไป
3: หอโอ๊ยลมโชยเย็นสบายจังเลยขอหลับสักงีบดีกว่า
2: ทันใดนั้นเองแพะขนยาวตัวหนึ่งเมื่อเห็นนางทาสีนั้นชะล่าใจเผลอหลับก็สบโอกาสแอบมากินข้าวเปลือกที่นางตากไว้เสีย
4: หลับปุ๋ยเลยล่าปากแล้วเราต้องรีบเข้าไปกินงอมงอมงอมอุ้ยอร่อยจริงๆเลยงอมงอมงอมง
2: อมไม่นานนักนางก็ตื่นขึ้นมาเห็นพอดี
3: แหมเผลอหลับไปจนได้เฮ้ยจุ๊แพะบ้าแอบมากินข้าวเปลือกของข้าตอนข้าหลับไปให้พ้น
2: ว่าเมื่อนางไล่ไปจบแพะก็แอบมากินข้าวเปลือกตอนที่นางเผลอหลับเหมือนเดิม
3: เจ้าแพะมันแอบมากินข้าวเปลือกไปตั้งหลายครั้งหมดไปกว่าครึ่งถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงต้องเข้าเนื้อแน่ๆคราวนี้ต้องทำให้มันไม่มาให้ได
2: ้ดังนั้นนางจึงคิดหาวิธีขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้แพะมาแอบกินข้าวเปลือกอีกนางจึงถือใต้แล้วแกล้งทำเป็นหลับฝ่ายเจ้าแพะเมื่อเห็นนางนั่งหลับก็ติดหลงกลอุบายนางทาสีเข้าจนได
3: ้คราวนี้แหละเจ้าแพะเอ๋ยขนยาวนักใช่ไหม
4: แอบหลับเราก็แอบกินเหมือนเดิม
3: มามะเข้ามาคงมาใกล้เจ้าแพะนี่นะ
4: โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยไฟไหม้ขนแล้วแหมอยู่ไม่ได้แล้ว
3: สมหน้ากลายเป็นแพะย่างแน่แน
2: ่เจ้าแพะถูกนางคว้านด้วยใต้เข้าอย่างจังจนไฟลุกท่วมขนของมันเมื่อร่างกายถูกไฟไหม้มันคิดจะดับไฟให้ดับจึงวิ่งไปโดยเร็วเอาตัวสีที่กระท่อมหญ้าแห่งหนึ่งใกล้โรงช้างทันใดนั้นไฟก็ลุกโหมไหม้กระท่อมอย่างรวดเร็วเปลวไฟอันร้อนแรงลุกไหม้จากกระท่อมลามไปติดโรงช้างเมื่อโรงช้างถูกไฟไหม้หลังช้างก็พลอยลุกไหม้สร้างความโกลาหลเป็นอย่างยิ่งช้างจำนวนมากถูกไฟไหม้เป็นแผลเน่าเปื่อยจนไม่สามารถจะรักษาให้หายได้หมอช้างจึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระราชา
5: ถวายบังคมพะยะค่ะฝ่าพระบาท
6: มีอะไรก็ว่ามาท่านหมอช้าง
5: ไฟไหม้โรงช้างจนช้างเป็นแผลเน่าเปื่อยหม่อมฉันจนปัญญาที่จะรักษาได้แล้วพะยะค่ะ
2: เมื่อหมอช้างไม่สามารถรักษาช้างได้พระราชาจึงตรัสปรึกษากับปุโรหิตเพื่อหาหนทางแก้ไขฝ่ายปุโรหิตนั้นเห็นช่องทางที่จะแก้แค้นเจ้านกกาที่เคยถ่ายรถหัวจึงกราบทูลว่า
0: คราวนี้แหละเจ้ากาถึงเวลาที่ข้าจะเอาคืนแล้วข้าพระองค์ทราบมาว่ามียาที่สามารถรักษาแผลเปื่อยของช้างได้ชะงักนักพระเจ้าค่ะ
6: จริงหรือท่านอาจารย์แล้วยาที่ท่านอาจารย์บอกคือยาอะไรฮะ
0: ข้าแต่มหาราชเจ้ายาเนี้ยต้องเอาน้ำมันจากกาพระเจ้าค่ะ
6: ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจงสั่งให้คนไปฆ่ากาซะเอาน้ำมันในตัวของมันมาเถิด
0: ทหารพวกเจ้าเร่งไปเกณฑ์พลแล้วเร่งไปจับพวกนกกามาฆ่าเอาน้ำมันตามพระราชบัญชาของมหาราชเดี๋ยวนี
7: ้ขอรับท่านปุโรหิตไปโวยพวกเรา
0: ถึงทีของข้าบ้างแล้วนะเจ้าพวกกาชั้นต่ำวันตายของพวกเจ้ามาถึงแล้ว

0: มาถึงแล้วเหล่านกกามากมายถูกจับมาฆ่ามากมายเมื่อไม่ได้น้ำมันก็ทิ้งซากกองสุมไว้เป็นกองกองอย่างน่าอนาถใจยิ่งนัก
1: เฮ้ยข้ามาตั้งร้อยกว่าตัวแล้วยังไม่เจอน้ำมันกาเลยสักหยด
2: ของเจ้าแค่ร้อยกว่าตัวทำเป็นมาบนข้าจัดการเฉือนไปตั้ง999ตัวเมื่อยมือจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอีกตัวเดียวก็จะครบพันอยู่แล้วยังไม่เจอน้ำมันเหมือนกันแหละเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยนั่นมีตัวเจ้าไปจัดการมันเลยตัวเนี้ยข้ายกให้
1: ได้เลยนี่นะเฮ้ยพลาดไปได้ไงวะเนี่ย
2: เจ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยมีหน้าล่ะถึงข้าได้แค่10ตัวนู่นมันบินหายเข้าไปในป่าช้าแล้ว
1: ใครจะกล้าเข้าไปเดี๋ยวผีหลอกไม่กลัวนะสิ
0: เจ้ากาตัวนั้นบินหนีเข้าไปในป่าช้าใหญ่อันเป็นที่พำนักของพญากาโพธิสัตว์ซึ่งมีฝูงกา 80,000 เป็นบริวารเจ้ากาตัวนั้นจึงนำความถึงภัยที่เกิดขึ้นบอกกับพญากาทันที
3: ช่วยด้วยท่านพญากาพวกพ้องวงกาของเรากำลังถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วขอรับข้าได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยขอรับข้า
4: พวกเจ้าจงหลบอยู่ในป่าแห่งนี้อย่าได้เที่ยวออกบินเตะเตะไปไหนเดี๋ยวเราจะบำบัดภัยนี้เอง
0: แล้วพญากาก็รำลึกถึงบารมี10ประการพร้อมกระทำเมตตาบารมีให้เป็นเบื้องหน้าบินรวดเดียวเท่านั้นเข้าไปในช่องพระแกรใหญ่ที่เปิดไว้เข้าไปซุกอยู่ภายใต้พระราชอาณาแต่ทว่าอำมาตย์ผู้หนึ่งเห็นเขาจึงทำท่าจะเข้าไปจับพญากาพระโพธิสัตว์พระราชาจึงตรัสห้ามเอาไว้ได้ทัน
5: ปล่อยให้มันเข้ามาหาที่พักอย่าจับมันเลยท่านอำมาตย
6: ์พระเจ้าข้า
0: พระมหาสัตว์ได้พักพอหายเหนื่อยแล้วรำลึกถึงพระบารมีจึงออกจากใต้อาสนะนั้นพร้อมทั้งกราบทูลพระราชาว่า
4: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าธรรมดาพระราชานั้นต้องไม่ลุกแก่อำนาจอคติใดๆต้องมีฉันทาคติเป็นต้นจึงจะชอบกรรมใดๆที่จะต้องกระทำกรรมนั้นๆต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วกระทำจึงจะชอบอันหนึ่งกรรมใดที่จะกระทำต้องได้ผลกรรมนั้นเท่านั้นจึงควรจะกระทำนอกนี้ไม่ควรกระทำถ้าพระราชาทั้งหลายทรงกระทำกรรมอันมิชอบแล้วมหาภัยอันเป็นมรณะภัยย่อมบังเกิดแก่มหาชนอันปุโรหิตนั้นตกอยู่ในอำนาจของการจองเวรจึงได้กราบทูลเท็จเพราะแท้ที่จริงแล้วขึ้นชื่อว่ามันเหลวของฝูงกานั้นไม่มีเลยมหาราชเจ้า
0: พระราชาทรงสดับคำของพญากาโพธิสัตว์แล้วก็มีพระไถ่เลื่อมใสจึงให้พระโพธิสัตว์เกาะบนตังอันแพรวๆด้วยทองคำให้คนทาช่วงปีกด้วยน้ำมันที่หุงแล้วได้แสนครั้งและให้บริโภคอาหารที่สะอาดสมควรเป็นพระกยาหารให้ดื่มน้ำพอพระมหาสัตว์สบายหายความเหน็ดเหนื่อยแล้วจึงได้ตรัสว่า
5: ท่านพญากาท่านได้กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามันเหลวของฝูงกานั้นไม่มีด้วยเหตุไรเล่ามันเหลวของฝูงกาจึงไม่มี
4: ข้าแต่มหาราชผู้เจริญอันฝูงกานั้นน่ะมีใจหวาดสะดุ้งเป็นนิดและชอบเบียดเบียนชาวโลกทั้งมวลเหตุนั้นแล้วมันเหลวของฝูงกาผู้เป็นญาติของข้าพระองค์นั้นจึงหามีไม่แม้ในอดีตก็ไม่เคยมีแม้ในอนาคตก็จะไม่มีพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อกล่าวจบพญากาพระโพธิสัตว์จึงทูลเตือนพระราชาว่า
4: ข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดานั้นพระราชาไม่ได้ทรงพิจารณาใคร่ควรแล้วไม่พึงปฏิบัติพระราชกิจ
0: เมื่อได้ฟังคำของพญากาพระราชาทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติแต่พระโพธิสัตว์ถวายราชสมบัตินั้นคืนแด่พระราชาดังเดิมแล้วทูลกับพระราชาว่า
4: ข้าแต่มหาราชผู้เจริญขอให้พระราชาดำรงอยู่ในเบญจศีลขอพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทั้งปวง
5: เรารับปากท่านทหารนับแต่นี้ไปให้หยุดการเข็นฆ่าเหล่านกกาและสัตว์อื่นทุกชนิด
1: พระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นพระราชาทรงตั้งนิพพทานแก่ฝูงกาให้หุงข้าวประมาณวันละ1ถังคลุกด้วยของที่มีรสเลิศต่างๆพระ ระราชาพระราชทานแก่กาทุกๆวันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาฝูงกาทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดังเดิมในพุทธกาลปัจจุบันพระเจ้าพาราณสีกำเนิดเป็นพระอานนท์พญากาโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: สกัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูและใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็

จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลาย

เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงยานันท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเมจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้า

ยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเรานะกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจ

และจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทามิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะสะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยะติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

ในความรู้สึกของผู้หญิงหลายคนภายหลังจากแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกมาร่วมด้วยช่วยกันใช้เงินอย่างมีความสุขซึ่งน้าสาวลูกก็เช่นกันแต่โชคนั้นไม่ทราบว่าไปเข้าข้างใครหมดค่ะเพราะว่าเธออยากมีลูกแต่หมอฟันธงขาดกระเด็นไปเลยว่าน้าสาวมีลูกไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากมีพังผืดกั้นในมดลูกอีกทั้งยังแนะนำให้ไปผ่าตัดมดลูกออกปะเธอไม่โอเคไม่โอด้วยแถมยังประวิงเวลาเพื่อรอปฏิหารและก็อธิษฐานขอกับหลวงปู่ว่าขอให้เธอมีลูกได้สำเร็จและรอดปลอดภัยไม่นานนักปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายเพราะเธอตั้งครรภ์ภายใต้ความไม่เห็นด้วยของหมอเลยคุณหมอไม่ยอมรับฝากท้องแต่ถ้าเงินเอาเอาซ้ำยังบอกว่าให้ทำแท้งเอาลูกออกอีกเพราะเด็กในท้องนอนตัวขวางเนี่ยจะเป็นอันตรายมากทั้งต่อตัวแม่และเด็กแม่หมอจะแนะนำให้ทำแท้งอย่างไรนะสามลูกไม่สนไม่สนใจเพราะเธอมีความเชื่อมั่นลึกๆว่ายังไงยังไงลูกคนนี้ก็ต้องปลอดภัยเราได้ขอมาจากพระเดชคุณหลวงปู่ครบกำหนดคลอดแต่ด้วยความผิดปกติเธอคลอดเองไม่ได้คุณหมอก็บอกแล้วไงแล้วหมอก็ผ่าเอาเด็กออกด้วยสภาพที่ร่อแร่และทันทีที่เด็กเกิดก็พบว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าปกติมากเพราะไม่สามารถรับอาหารจากแม่ได้เลยเนื่องจากพังผืดขั้นเอาไว้ดังที่คุณหมอท่านว่าถูกต้องจึงทำให้เด็กไม่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำป่วยง่ายท้องเสียบ่อยเลี้ยงยากและที่สำคัญคือเด็กมีนิสัยที่ติดมาจากในท้องคือเป็นโรคกินไม่ได้จนป่าเนี้ยอยู่ได้8ขวบแล้วก็ยังกินไม่ค่อยได้เสื่อการกินข้าวไม่ได้นี้เหมือนเป็นโรคติดต่ออย่างไรก็ไม่ทราบค่ะและลูกสาวคนที่สองของน้าสาวที่คลอดตามกันมาก็กินข้าวได้น้อยเหมือนคนพี่เลยพี่ชายกับน้องสาวไม่กินข้าวนี่คือกินได้ไม่กี่คำทั้งที่ตอนตั้งท้องน้าสาวก็ปกติดีทุกอย่างคือคุณแม่ดีทุกอย่างสำหรับลูกสาวคนนี้ไม่มีพังผืดกั้นเหมือนลูกคนแรกนอกจากความไม่สบายใจในเรื่องลูกแล้วทุกวันนี้เธอยังทุกข์เพราะสุขภาพเพราะเคยกระดูกก้นกบร้าวหลังจากประสบอุบัติเหตุโดนมอเตอร์ไซค์ชนทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมและรักษาอย่างไรก็ไม่หายก็ให้ปวดหลังทรมานมากจนถึงปัจจุบัน

แถมยังมีโรคเพิ่มคือไขมันในเลือดสูงถึง400อีกทั้งยังมีอาการวูบบ่อยๆปวดหัวตั้งแต่หน้าผากจรดต้นคอบางทีปวดทรมานแบบเอามือแตะไม่ได้เลยปวดขาชาตามปลายมือปลายเท้าโดยหมอบอกว่าพังผืดยึดตามข้อต่อครับนี่นะสาวนะจ๊ะพี่สาวโลกประสบอุบัติเหตุแบบฮอตแอคชั่นคือดูเดือดมากครับเรามีมอเตอร์ไซค์พุ่งปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ที่พี่สาวขี่ทำให้เธอถลาล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงมีอาการน็อกคาที่แต่ไม่ได้ตายคาที่เพียงแต่สลบไม่ได้สติจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าสาหัสแบบนี้รอดแค่50-50ก็50แต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือทั้งที่พี่สาวสมองบวมซึมเบลอจำอะไรไม่ค่อยได้แต่พอใครถามอะไรเธอกลับสามารถโต้ตอบได้หมดทุกอย่างเราจะว่าสามารถเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุว่าเธอเป็นอย่างไรใครไปตามใครนำเธอส่งโรงพยาบาลได้หมดอย่างถูกต้องทั้งที่ตอนนั้นเธอน็อกหมดสติอยู่โดยเธอบอกว่าตอนนั้นวิญญาณเธอได้ออกจากร่างตัวเองออกมายืนดูเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งได้ยินเสียงพระรูปหนึ่งมาบอกกับวิญญาณเธอว่าให้นึกถึงบุญและกลับไปได้แล้วและนับจากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอมารู้สึกตัวอีกทีเธอก็เล่าเรื่องราวได้พวกเราจึงได้ถามเธอกลับว่าแล้วทำไมถึงพูดรู้เรื่องทั้งที่ปกติแล้วคนที่อาการอย่างเธอเนี่ยจะจำอะไรเนี่ยไม่ได้เธอก็ตอบว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งยังจำอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ว่ามีพระนำมายืนอยู่ข้างๆเพียงแต่พูดตามที่พระบอกแค่นั้นเองปัจจุบันเธอหายเกือบเป็นปกติแล้วเว้นแต่หูข้างขวาไม่ได้ยินไงหูข้างขวาไม่ได้ยินทวดของลูกมีอาชีพเป็นตำรวจแต่เป็นตำรวจที่มีนิสัยดุดันโมโหร้ายอีกทั้งยังชอบบริหารเท้าโดยการเป็นนักเตะมันนักฟุตบอลไงคือชอบเตะนักโทษก็ชอบมากเลยแต่นักเตะมืออาชีพอย่างท่านก็ต้องมาพ่ายแพ้ต่อนักกัดนักเตะแพ้นักกัดท่านโดนงูกัดที่ต้นเท้าขวานี่ที่ใช้เตะนักโทษนั่นแหละซึ่งวิกรรมทำให้เลือดออกตามไรฟันและรูขุมขนทั้งตัวแต่ก็รักษาได้ทันจนรอดชีวิตมาได้แต่แปลกคือส่วนท่าที่โดนกัดรักษาไม่หายมีน้ำหนองไหลส่งกลิ่นเหม็นน้ำซ้ำยังเน่าในอันนี้น่าศึกษาไหมเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เลยจ้ะเปื่อยและจนเชื้อกินลามเข้ากระดูกทำให้กระดูกส้นเท้าหลุดออกมาโอ้โหหยองเป็นเลื้อรังนานถึง29ปีโอ้โหมาราธอนจนในสุดหมอต้องตัดขาขวาทิ้งเพื่อไม่ให้ลามต่อไปจึงทำให้ท่านอยู่ต่อมาได้ถึง84ปีแล้วตายด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะไม่โดนงูกัดตายตายได้มะเร็งแห่งนังเนี่ยยายของลูกเป็นคนชอบทำบุญและมักจะพูดเสมอว่าเวลาตายขอให้ตายง่ายๆซึ่งในเวลาสุดท้ายท่านก็ตายง่ายจริงๆคือถ้ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจแต่อยู่ๆก็หายใจไม่ออกเมื่อคืนรถไปโรงพยาบาลขณะรถติดไฟแดงก็คอตายไปเสียดื้อครับแม่ลูกสุขภาพไม่ดีป่วยหลายโรคตั้งแต่ไตวายต่อมไทรอยด์เป็นพิษขั้นรุนแรงแต่ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นแล้วจะมีก็อาการแน่นอกหายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากค่ะ

ส่วนตัวลูกเองมีอาการผิดปกติตัวลูกเองเจ้าของเคสนะจ๊ะมีอาการผิดปกติที่ต้องกระซิบบอกคือลูกอาเจียนได้แบบไม่เหมือนใครทั้งที่ไม่อยากอาเจียนเลยคือเจียนได้ทั้งวี่ทั้งวันกินอะไรก็อาเจียนออกหมดจนหมอต้องเปลี่ยนมาฉีดยานอนหลับเพื่อกดประสาทให้ลูกหลับแทนจึงจะหยุดอาเจียนได้แต่ที่แปลกคืออาการนี้ลูกจะเป็นทุกปีแต่ว่าไม่เป็นทั้งปีเป็นเพียงแค่ปีละ1วันเท่านั้น และพอครบวันตกเย็นก็จะหายปิดทิ้งและจะเป็นในวันที่รอบเดือนมาในวันแรกซึ่งลูกก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทั้งนั้นที่ลูกมีรอบเดือนทุกเดือนแต่ทำไมอาเจียนแค่ปีละครั้งเอาคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะบุพกรรมใดทำให้น้าสาวมีพังผืดกั้นในมดลูกจนลูกต้องนอนตัวขวางทำให้ได้รับอาหารจากแม่น้อยมากแต่ขณะเดียวกันแม่กลับได้รับอาหารมากจนมีน้ำหนักมากกว่าที่ควรเป็นมากลูกและแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรบุพกรรมใดทำให้ลูกคนโตกินอาหารได้น้อยมากท้องเสียบ่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วเขาจะมีโอกาสหายไหมจะแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่างที่ร้ายแรงที่คุณหมอท่านยืนยันว่าต้องทำแท้งเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้หากเป็นกรณีนี้ต้องตัดสินอย่างไรตัดสินใจอย่างไรและทำอย่างไรจึงถึงจะถูกหลักวิชาคะบุพกรรมใดทำให้น้าสาวกระดูกก้นกบร้าวหมอนรองกระดูกเสื่อมสองไปแล้วนะไขมันในเลือดสูงมีอาการวูบบ่อยๆปวดหัวปวดขาชาตามปลายมือชาไปปลายเท้าโรคทั้งหมดจะมีโอกาสหายไหมต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้พี่สาวลูกประสบอุบัติเหตุและจำอะไรไม่ได้ในช่วงแรกๆและตอนที่เขาสลบไปกายละเอียดเขาได้ออกจากร่างไปเห็นเหตุการณ์จริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมกายละเอียดหลุดไปแล้วไม่ตายล่ะคะขณะที่กายละเอียดของพี่สาวหลุดออกไปพระที่มาบอกกายละเอียดให้อยู่ในบุญและกลับไปเข้าร่างน่ะคือใครคะบุญใดทำให้พระรูปนั้นจึงมาช่วยพี่สาวไว้และพระที่อยู่ข้างๆพี่สาวและช่วยให้พี่สาวตอบคำถามผู้จารู้เรื่องใช่รูปเดียวกันไหมคะหรือคนละรูปหากใช่ทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นคะหากพระรูปนั้นไม่ช่วยไว้พี่สาวจะตายไหมคะและบุพกรรมใดหูข้างขวาถึงไม่ได้ยินมาถึงทุกวันนี้ต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ทวดโดนงูกัดจนต้องตัดขางูตัวนั้นอาฆาตกันมาหรือเปล่าและบุพกรรมใดจึงต้องมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญอาทิตย์หรือมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมคะบุญอะไรทำให้ยายเป็นโรคหัวใจและตายง่ายๆสมใจท่าน ท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญอาทิตย์หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้แม่ของลูกป่วยเป็นโรคไตวายตอมไทรอยเป็นพิษขั้นรุนแรงมีอาการแน่นอกหายใจไม่ออกปัจจุบันท่านดีขึ้นเพราะบุญอะไรแล้วท่านจะหายขาดไหมต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกอาเจียนอย่างรุนแรงปีละครั้งแล้วทำไมอาการของผู้หญิงเป็นรอบเดือนยังต่างกันแต่บางคนก็อาเจียนบางคนก็ปวดท้องบางคนก็เจ็บต้นนมบางคนก็ปวดเอวบางคนก็ปวดไปทั้งขาอย่างทรมานบางคนก็ปวดหัวบางคนก็มีอาการรวมๆแต่

คสประกอบเหตุต่างกันในรายละเอียดอย่างไรคะน้าสาวลูกทั้งสองน้าสาวแม่พ่อพี่สาวและตัวลูกเองแต่ละคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากน้อยแค่ไหนมีหน้าที่อะไรเคยเข้าถึงพระธรรมกายกับเขาบ้างไหมลงมากี่รอบยังมีหน้ามาถามนะและลูกชายน้าสาวมีผังบวชหนาแน่นไหมส่วนลูกมีบุญพอจะอยู่วัดได้ตลอดชีวิตหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าน่าศึกษามากเลยบุพกรรมที่ทำให้น้าสาวมีพังผืดกั้นในมดลูกจนลูกต้องนอนตัวขวางทำให้ได้รับอาหารจากแม่น้อยมากแต่ขณะเดียวกันแม่กลับได้รับอาหารมากจนมีน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นลูกและแม่มีบุพกรรมร่วมกันทั้งแม่ลูกมีบุพกรรมร่วมกันนะจ๊ะคืออดีตชาติชาติหนึ่งน้าสาวมีลูกชายสองคนทั้งสองคนเป็นทหารทำหน้าที่คุมทาสเฉลยทั้งชายและหญิงในการทำงานโดยมีทหารคนพี่เป็นผู้คุมเรื่องงบค่าอาหารสำหรับทาสเฉลยเหล่านี้ด้วยต่อมาทหารคนพี่เกิดความโลภได้งองงุบงิบงบงุบงิบงบค่าอาหารโดยมีน้องชายรู้เห็นเป็นใจเป็นทหารด้วยกันทั้งคู่ทำให้ชาติเฉลยได้กินอาหารน้อยมากๆเมื่อแม่ทราบพฤติกรรมของลูกชายทั้งสองก็ไม่ห้ามกับวางอุเบกขาทำเฉยๆแต่สลึกมีจิตยินดี ยินดีจะได้งบนี้มาในภพชาตินี้ลูกชายทั้งสองได้มาเกิดเป็นลูกของน้องสาวอีกโดยทหารผู้พี่ได้มาเป็นลูกชายคนโตทหารผู้น้องมีกรรมเจ้าชู้ติดมาด้วยจึงมาเกิดเป็นลูกสาวคนที่สองตามทันไหมจ๊ะด้วยกรรมที่งบงิบงบค่าอาหารทำให้ทาสเฉลยทานอาหารไม่พอเพียงจึงทำให้น้าสาวมีพังผืดกั้นในมดลูกจนลูกชายคนโตต้องนอนตัวขวางเขาพังผืดกั้นไว้แต่รับอาหารจากแม่น้อยมากแต่ที่แม่ได้รับอาหารจนมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะจ้ะถูกต้องอย่าเพราะมีวจีกรรมที่เคยล้อเพื่อนที่อ้วนให้ได้รับความอับอายยะนั่นแหละมาส่งผลร่วมด้วยเพราะเหตุที่แกล้งทำเฉยในชาตินั้นและมีจิตดีๆในการกระทำลูกจะเป็นงุบงิบงบจึงต้องมาเป็นแม่ลูกกันอีกจ้ะเหตุที่ลูกชายคนโตเมื่อคลอดออกมาจนอายุ8ขวบก็ยังทานอาหารได้น้อยกระเพาะบุพกรรมดังกล่าวที่ทำในชาติที่ผ่านมานั้นทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่ได้ทำตลอดชาติเพราะฉะนั้นมีโอกาสหายจ้ะโดยให้ตัวลูกเองและลูกทั้งสองทำบุญถวายสังฆทานเห็นไหมต้องทำบุญกับพุทธบุตรอีกเห็นไหมจ๊ะแล้วทิศบุญให้แก่ทาสเฉลยทั้งหมดที่เราเคยไปเอาเปรียบเขาไว้แล้วก็ไปทำบุญพิเศษโดยเอาอาหารไปเลี้ยงคนที่ต้องโทษขังในเรือนจำจ้ะก็จะทำให้อาการดังกล่าวดีขึ้นจนค่อยๆหายได้ส่วนลูกสาวนะก็กินข้าวไม่ค่อยได้ด้วยทั้งที่ตอนตั้งท้องก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรก็เพราะบุพกรรมที่รู้เห็นเป็นใจดังกล่าวล่ะจ้ะตอนเป็นน้องชายทหารในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่างที่ร้ายแรงที่หมอยืนยันว่าต้องทำแท้ง

ออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้หากเป็นกรณีนี้ก็ให้ทำตามหลักวิชาคือในกรณีที่ลูกยังไม่ตายในท้องก็ให้ทำบุญให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่ทำเพื่อใจจะได้อยู่ในบุญแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างที่ทำเนี้ยที่อธิษฐานไว้ว่าให้รอดปลอดภัยความเห็นครูไม่ใหญ่ว่าไม่ควรทำแท้งจ้ะแต่ถ้าลูกตายในท้องเออในอีกเรื่องหนึ่งจึงค่อยเอาออกเพราะในท้องไม่ใช่สุสานต้องเอาออกบุพกรรมใดทำให้น้าสาวกระดูกก้อนกบร้าวและหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วกรรมในชาติที่มีลูกเป็นทหารคุมทาสเฉลยนั่นแหละจ้ะลูกได้เอาทาสมาให้ใช้งานที่บ้านแล้วก็ได้ใช้งานแรงงานทาสมากเกินไปมีครั้งหนึ่งเคยโมโหทาสแล้วผลักทาสจนล้มก้นกระแทกทำให้กระดูกก้นกบของทาสร้าววิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาเจอบ้างที่ขันมันในเลือดสูงมีอาการวูบบ่อยๆเพราะใช้งานทาสมากจนเขาเป็นลมบ่อยๆทาสเป็นลมบ่อยๆที่ปวดหัวปวดขาชาตาปลายมือปลายเท้าเพราะกรรมที่เคยทุบตีทาสเหล่านั้นจ้ะโรคทั้งหมดนี้มีโอกาสหายได้ถ้าทำบุญคือตั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังทุกวันสม่ำเสมอและอุทิศบุญทั้งหมดนั้นให้ทาสที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้อีกทั้งปัจจุบันก็ให้คุมอาหารออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ด้วยจะได้เฟิร์มแอนด์ฟิตชีวิตจะได้สดใสลดความอ้วนบุพกรรมที่ทำให้พี่สาวลูกประสบอุบัติเหตุและจำอะไรไม่ได้ในช่วงแรกๆคือกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวหมูขอดเกล็ดปลาเป็นต้นแล้วตอนเขาสลบไปนั้นกายละเอียดเขาหลุดออกไปเห็นเหตุการณ์จริงจ้าที่ยังไม่ตายเพราะหัวต่อกายมนุษย์กับกายมันละเอียดยังไม่หลุดออกไปเห็นแต่ยืดยังมีสายบุญยืดอยู่ยืดหลุดออกไปเท่านั้นด้วยบุญที่เคยถวายสังฆทานถวายพระอีกแล้วไหมจ๊ะเภสัชยารักษาโรคถวายพระอีกสร้างบุญต่างๆกับหมู่คณะดึงเอาไว้ไม่ให้หลุดขาดออกไปจ้ะให้หวนกลับมาใหม่ขณะที่กายละเอียดกับพี่สาหลุดออกไปนั้นพระที่มาบอกกายละเอียดให้อยู่ในบุญและกลับเข้าร่างไปคือบุญที่ตัวลูกทำเอาไว้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยบันดาลให้เห็นพระแต่ความจริงไม่ได้มีพระองค์ใดมาจ้ะเกิดกุศลนิมิตเป็นพระมาช่วยบุญที่ทำให้เห็นว่าพระมาช่วยพิสาไว้คือบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุญที่เคยอุปถากรับใช้พระสงฆ์ป่วยไข้จ้ะนี่พระที่อยู่ข้างๆพิสาและช่วยพิสาตอบคำถามพูดจารู้เรื่องก็เป็นพระรูปเดียวกันที่บุญบันดาลให้เห็นนั่นแหละจ้าก็พระบุญที่พิสาทำเอาไว้นั่นแหละจ้าจึงบันดาลให้เห็นท่านมาช่วยทุกอย่างหากไม่เห็นพระรูปนั้นมาช่วยไว้พิสาก็อาจจะตายได้จ้าและบุพกรรมที่หูข้างขวาไม่ได้ยินเพราะกรรมที่แกล้งทำหูทวนลมเมื่อพ่อแม่ผู้ใหญ่เรียกทำไปไม่ได้ยินในอดีตประสงค์ผลจ้าบุพกรรมที่ทำให้ทวดโดนงูกัดจนต้องตัดขาเพราะกรรมที่ไปเตะทำร้ายคนไปมากนักเตะไงซึ่งนักโทษบางคนก็ทำผิดเป็นผู้ต้องหาจริงแต่บางคนก็ไม่ใช่งูตัวนั้นก็เป็นอดีตนักโทษที่ทวดเคยทำร้ายจนตายก่อนตายก็ได้ผูกโกรธแล้วก็มาเกิดเป็นงูเพราะวิบากกรรมของนักโทษนั้นและบุพกรรมที่ทำให้ท่านต้องมาเป็นมะเร็งต่ำน้ำเหลืองเพราะกรรมปานาติบาตต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลทั้งฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทำร้ายฆ่านักโทษหรือผู้ต้องหาจ้ะท่านตายแล้วก็ไปเกิดในยมโลกของมหานรกขุมปานาติบาต

ที่ไม่ไปมหานรกเพราะมีบุญที่ทำตามประเพณีช่วยเอาไว้บุญที่ทำให้ยายเป็นโรคหัวใจเพราะกรรมฆ่าสัตว์และสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารที่ตายง่ายๆสมใจเพราะทำบุญและอธิษฐานจ้าท่านไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งจ้าอุปกรรมที่ทำให้แม่ของลูกป่วยเป็นโรคไตวายแล้วกรรมที่เคยค้าขายแล้วโกงตาช่างจะเกี่ยวกับเงินทองนะจ๊ะเอาของไม่ดีสอดผสมไปกับของดีแล้วก็ขายเพื่อต้องการกำไรเยอะๆที่เป็นตอมไทรอยเป็นพิษขั้นรุนแรงเพราะกรรมมักโกรธผูกโกรธรวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจ้าและที่มีอาการแน่นหน้าอกเพราะกรรมในอดีตเคยจับปลาใส่กระมังและมันดิ้นมากจึงเอากระมังใส่ปลาอีกอันวางแทบไว้ไม่ให้มันดิ้นจนมันทรมานมากแต่วันที่ท่านดีขึ้นเพราะบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาหายขาดได้จ้าถ้ามันทำทานรักษาศีลเจริญบารมีให้ต่อเนื่องเพราะนั้นต้องทำให้ต่อเนื่องนะจ๊ะบุพกรรมที่ทำให้ลูกอาเจียนอย่างรุนแรงเพราะลูกเคยประชดประชันมารดาโดยล้วงคอให้อาหารออกมานี่พอหงุดหงิดมารดาที่อบรมสั่งสอนก็ล้วงออกมาเลยเพราะมารดาในชาตินั้นบ่นเรื่องลูกขี้เกียจไปช่วยทำครัวแต่ชอบกินทำให้ท่านเสียใจมากเสียใจจนท่านร้องไห้เลยจ้ะทีการของผู้หญิงเป็นรอบเดือนต่างกันนี่ตอบโดยผู้ชายที่ไม่รู้เรื่องเพราะกรรมกาเมนะจ๊ะโดยเฉพาะชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้เจ้าชู้แล้วก็ชอบทุบตีภรรยาจ้ะเคยซ้อมเข้าไว้ตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นแหละจ้ะเช่นมีเมียน้อยทำให้ภรรยาปวดหัวตอนมีรอบเดือนก็จะปวดหัวบ้างถ้าทุบซ้อมภรรยาเวลามีรอบเดือนก็จะปวดเมื่อยทั้งตัวถ้าละเมิดทางเพศรุนแรงแล้วก็ตุ้ยท้องผู้หญิงเวลามีรอบเดือนก็จะปวดท้องมากทำตรงไหนได้อย่างนั้นนี่น้าสาวลูกทั้งสองน้าสาวแม่พ่อพี่สองลูกแต่ละคนก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบเป็นกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์เขาเวลามีอารมณ์ก็อยากทำเพราะหมดอารมณ์ก็ขี้เกียจทำนานๆทำทีอย่างนี้ทำให้บางชาติก็เจอกันพอหมดบุญบางชาติก็ไม่เจอกันบุญที่เคยทำร่วมกันไม่มีก็ไม่เจอในชาตินี้ต้องทุ่มเทในการสร้างบารมีเต็มที่จึงจะไม่พลัดจากหมู่คณะไปอีกจ้ะส่วนตัวลูกเองนะเคยเป็นกุลบุตรเป็นผู้ชายเจ้าชู้ภายหลังมาบวชได้ระยะหนึ่งช่วยงานเผยแผ่แต่ก็ทนกิเลสตนเองไม่ไหวก็มีเหตุผลที่สวยงามลาสิกขาออกไปเจ้าชู้ต่อ

ไม่พัดพลาดจึงทำให้พอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้หากประมาทอีกก็อาจจะพลัดกันไปได้จ้ะส่วนลูกชายนะสามีผังบวชระยะสั้นถ้าบวชยาวต้องอาศัยกำลังใจและกัลยาณมิตรอย่างยิ่งยวดจ้ะส่วนลูกตัวลูกเองจะต้องไม่ประมาทมันนั่งสมาธิให้ใสๆอย่าแต่งงานหยาบอย่างเดียวเอาบุญทุกบุญมันอธิษฐานจิตถ้าทำอย่างนี้ก็พอตัวรอดจากกรรมกาเมได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานติดตามจะไปดูสิบบริวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: คยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่108จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสซักมโหสถต่อว่าความลับนั้นน่ะไม่อาจเปิดเผยแก่ใครได้เลยหรือซึ่งมโหสถบัณฑิตก็ได้กราบทูลว่าจะเปิดเผยก็ได้แต่ต้องเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยหากว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นสตรีผู้มีใจขอไม่หนักแน่นหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่มิตรหนึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในอามิตรหนึ่งเป็นผู้มิใช่

่มิตรแต่ทำทีว่าเป็นมิตรด้วยแฝงความต้องการบางอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านี้นะบัณฑิตต้องเว้นเสด็จขาดท้าวเธอได้ตรัสถามต่อไปว่าแต่ความลับบางอย่างเนี่ยเป็นความลับร่วมกันจำเป็นต้องร่วมกันคิดอ่านแล้วอย่างนี้นะจะพึงปฏิบัติเช่นไรล่ะมโหสถบัณฑิตก็ทูลสนองว่าหากจะต้องปรึกษาหารือกันก็อย่าให้พร่ำเพรื่อและต้องเลือกเวลาและสถานที่อันควรเมื่อจะพูดความลับในตอนกลางวันก็ต้องเป็นที่ลับเฉพาะถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ต้องไม่พูดให้ดังเกินไปและพึงระลึกเสมอว่าโอกาสที่จะถูกดักฟังความลับนั้นน่ะมีอยู่เสมอพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับถ้อยแถลงของมโหสถแล้วก็ทรงเข้าใจแจ่มแจ้งและทรงเห็นชัดว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินแต่ผู้ผิดน่ะกลับเป็นอาจารย์ทั้งสี่เสียเองจึงทรงสั่งลงอาญาให้คุมตัวอาจารย์ทั้งสี่ออกจากเรือนจำแล้วนำตัวไปตัดหัวซะขณะที่อาจารย์ทั้งสี่กำลังถูกลากตัวไปสู่ลานประหารนั่นเองมโหสถซึ่งยังคงเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของพระราชากำลังรอคอยโอกาสที่จะกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่อาจารย์เหล่านั้นครั้นเห็นว่าเท้าเธอทรงบรรเทาจากพระอาการพิโรธบ้างแล้วจึงค่อยๆกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าอาจารย์เหล่านี้น่ะเป็นอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งเป็นคนเก่าคนแก่อยู่ในราชสำนักนี้มานานและที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาใจใส่ในราชกิจของพระองค์เสมอมาฉะนั้นขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษงดโทษประหารชีวิตให้แก่อาจารย์เหล่านั้นสักครั้งหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชกลับไม่ได้ทรงคิดเช่นนั้นเพราะทรงเห็นว่าอาจารย์ทั้งสี่แม้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักสำนึกทั้งได้ทำความผิดซ้ำซ้อนเรื่อยมาจึงไม่ปรารถนาจะให้อภัยเลยแต่ภายหลังทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงที่มโหสถเฝ้าล้อมวอนอยู่อีกหลายครั้งทรงเห็นว่าแม้มโหสถเป็นผู้เสียหายเองเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะอาจารย์ทั้งสี่เหล่านี้น่ะเป็นเหตุเขายังคิดให้อภัยไม่ถือโทษท้าวเธอเมื่อทรงนึกถึงคุณงามความดีและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของมโหสถบัณฑิตที่ไม่คิดร้ายตอบต่ออาจารย์เหล่านั้นเลยน้ำพระทัยก็อ่อนลงจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้งดโทษประหารชีวิตอาจารย์เหล่านั้นเอาเถอะพ่อมโหสถหากว่านั่นเป็นความประสงค์ของเธอเราก็จะไม่ขัดละตรัสดังนี้แล้วท้าวเธอก็มีรับสั่งให้เหล่าราชบุรุษรีบตามไปบอกคณะราชมันให้นำตัวอาจารย์เหล่านั้นกลับมาโดยเร็วฝ่ายราชมันซึ่งกำลังพาตัวอาจารย์เหล่านั้นไปจวนจะถึงลานประหารใกล้ประตูพระนครเต็มทีเมื่อเห็นราชบุรุษติดตามมาจึงสั่งให้ระงับการเคี่ยนไว้ชั่วคราวภายหลังที่ได้ทราบข่าวจากเหล่าราชบุรุษว่าพระราชามีพระกระแสรับสั่งให้ระงับโทษประหารชีวิตไว้ก่อนจึงต้องทำตามพระราชบัญชา

ดยงดการลงมือประหารไว้จากนั้นจึงรีบพาตัวอาจารย์ทั้งสี่กลับเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีเพื่อรอฟังต่อไปว่าท้าวเถินจะทรงตัดสินพระทัยต่อไปอย่างไรลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นอาจารย์เหล่านั้นมีกายบอบช้ำเต็มไปด้วยรอยหวายที่กลางหลังท้าวเธอจึงเกิดความกรุณาได้ตรัสกับมโหสถว่าเอาละพ่อมโหสถนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราขอยกอาจารย์ทั้งสี่ให้เป็นทาสของเธอหากเธอประสงค์จะใช้สอยอย่างไรเนี่ยก็พึงกระทำตามที่เธอปรารถนาเถิดเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้นะข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอเปลื้องอาจารย์ทั้งสี่ให้พ้นจากความเป็นทาสและจงเป็นไทยแก่ตนนับแต่นี้เป็นต้นไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลถ้าเช่นนั้นอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยก็อย่าได้อยู่ในแว่นแคว้นของเราเลยจงขับไล่ออกไปให้พ้นจากมิถิลานครเถิดท้าวเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดมโหสถทราบดีว่าพระราชายังทรงพิโรธอยู่แต่อาศัยความเมตตากรุณาที่มีต่ออาจารย์เหล่านั้นจึงค่อยๆกราบทูลว่าขอดีชะขอได้ทรงพระกรุณางดโทษแก่อาจารย์เหล่านี้ผู้มืดมนเสียเถิดพระพุทธเจ้าค่ะและขอได้โปรดให้อาจารย์ทั้งสี่นะคงดำรงอยู่ในฐานันดรอย่างเดิมเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าบุคคลผู้มีจิตใจกว้างขวางเช่นนี้นะช่างหาได้ยากยิ่งดูหรือปัจจามิตรผู้ปองร้ายตนแท้ๆนะพ่อมโหสถยังมีใจกรุณาได้ถึงเพียงนี้ท้าวเธอทรงดำริดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตมากยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดท้าวเธอจึงทรงพระราชทานให้ตามที่มโหสถทูลขอไว้คือนอกจากจะไม่เอาผิดกับอาจารย์เหล่านั้นแล้วยังให้กลับมาดำรงอยู่ในตำแหน่งราชบัณฑิตต่อไปส่วนอาจารย์เหล่านั้นบัดนี้พวกเขาได้รู้ซึ้งเป็นอย่างดีว่าที่พวกตนรอดชีวิตมาได้เพราะอาศัยมหากรุณาของมโหสถบัณฑิตโดยแท้จึงต่างพากันขอขมาโทษมโหสถเป็นการใหญ่เมื่อได้สำนึกถึงความผิดของตนแล้วความคิดที่เป็นศัตรูกับมโหสถก็พลันหมดสิ้นไปต่างพากันละพยศหมดพิษสงเหมือนงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วนับแต่บัดนั้นมาอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่กล้าที่จะเพชรทูลอะไรกับพระราชาอีกแม้ในยามเข้าเฝ้าก็รอเพียงพระเจ้าวิเทหราชจะทรงพระกรุณาบัญชาว่าอย่างไรไม่กล้าออกความคิดเห็นใดๆอีกเลยบัดนี้ศึกภายในก็สงบลงแล้วเมื่อคำนึงถึงพระคุณของพระเจ้าวิเทหราชที่มอบตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนมโหสถบัณฑิตจะคิดพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรโปรดติดตาม

ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วม

างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุ

ธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: ถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญบุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำมาค้าขายไม่ต้องลำเค็ญเหมือนชาตินี้แต่เป็นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมีเพราะสมบัติมาคอยท่าเอาอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญนะคะตลอดจนสิ้นอายุขัยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวบุญแรกนะคะคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนา

วัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่มีความประณีตงดงามยิ่งจากวัดพุทธารามตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปยังวัดกลางธนรินทร์เพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งยังได้มีท่านเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแป้งพิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้อย่างจิตปลื้มปิติใจเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายถึงศูนย์กลางพิธีลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางธนรินทร์คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยมีพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งวางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้างแป้งประธานคารวะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายก่อนที่นายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันในการนี้พระครูศรีพรหมาภิวัตรท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีซึ่งที่นี่เป็นถิ่นเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยเห็นญาติโยมมากันเยอะรู้สึกชื่นใจทั้งนี้คณะสงฆ์ได้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาโดยได้รับความเมตตาจากพระวัชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระอธิการมานะปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายพานธูปเทียนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรถัปนีชูศรีก็ได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพอัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อทำพิธีบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายซึ่งก่อนจะประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ตามเสียงเทศนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้อัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบพานพระบรมสารีริกธาตุแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสการะพระประธานพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามโดยมีพระมหาเถระวางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสการะพระประธานพระธรรมกายตามลำดับจากนั้นคณะประธานท่านเจ้าภาพได้วางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสการะ

0: ระประธานพระธรรมกายด้วยใจที่ปลื้มปิติทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายกล่องจารึกชื่อมงคลนามแด่ท่านประธานสงฆ์และท่านประธานสงฆ์ได้วางแผ่นจารึกชื่อมงคลนามและปิดแผ่นทองที่กล่องจารึกชื่อหลังจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวต่างๆได้ถวายเทยธรรมแด่พระมหาเถระในส่วนของท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาอันทรงคุณค่าสำหรับวัดกลางธนรินทร์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของชาวบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งบุญใหญ่และการมารวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนในวันนี้ถือเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและยังได้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อผู้เป็นผู้นำในการสร้างบารมีค่ะ
1: การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกอาตมาเคยประสบการณ์เมื่อปี2523เคยไปอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งมานึกว่าในโลกนี้มีอะไรประเสริฐที่สุดในโลกอาตมาก็พิจารณาไป7คืน7วันจนกระทั่งมาสรุปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในสากลโลกนี้เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วมีอะไรประเสริฐอาตมาก็พิจารณาไปอีก7คืน7วันจึงมาสรุปว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุประเสริฐที่สุดอาตมาพอนึกได้แล้วก็สวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลายวันตามตำราบอกว่าใช้พานแล้วก็ปูด้วยผ้าแดงแล้วก็โรยด้วยดอกมะลินะครับกล่าวคาถาอัญเชิญอาตมาก็สวดอัญเชิญอยู่หลายวันอยู่แต่ก็ไม่ได้มาโดยตรงนะญาติโยมมาโดยอ้อมปีนั้นมีพระรูปหนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอาตมา3องค์ด้วยกันอาตมาก็เก็บบูชาไว้นั้นสรุปว่าเราท่านทั้งหลายได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่เราเคารพนับถือบูชาก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้กราบหรือได้ไหว้พระบรมศาสดาหรืออรหันตธาตุอย่างแท้จริงอาตมาขออนุโมทนาหลวงพ่อธรรมเทโยกับอาตมาเนี่ยท่านบวชปี12อาตมาบวชปี13แล้วก็เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันก็นึกอนุโมทนากับท่านนะที่ท่านได้บริหารกิจการพุทธศาสนาคือได้มีส่วนช่วยพุทธศาสนาได้อย่างมากเลยในเมืองไทยหรือทั่วโลกเลยนะการที่มาตั้งศูนย์พระธรรมกายที่นี่อาตมาก็มีความมั่นใจว่าจะทำให้พุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมกายได้มีความเจริญรุ่งเรืองที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้แล้วก็สืบต่อไปจะทำให้ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธสิงห์บุรีก็ตามหรือที่อื่นก็ได้มาพุทธวัดปฏิบัติธรรมก็จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
2: กิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการอัญเชิญพระประธานนะครับพระธรรมกายมาปฏิสัมภิให้เป็นส่วนลมใจนะครับของชาวบ้านแป้งนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมทั้งนะครับนักเรียนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการเดินขบวนในพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการปลูกฝังนะครับให้นักเรียนนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับได้นํานักเรียนนะครับเข้าสู่วัดนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับพระธรรมกายนะครับซึ่งเมื่อมาปฏิสถานนะครับที่อาคารสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับของทั้งวัดชาวบ้านนะครับก็แล้วก็โรงเรียนนะครับที่จะได้มีศูนย์รวมใจนะครับให้เรานะครับได้

0: ิบัติธรรมร่วมใจนะครับร่วมกันนะครับในการทำบุญ
1: รู้สึกเป็นปลื้มอย่างยิ่งครับที่ชุดของท่านหลวงพ่อที่มาก่อเลยนะมาก่อต้นแบบให้กับชุมชนเราเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันน่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปวันนี้ก็ดีอย่างนะครับที่ผมได้เครือข่ายในชุมชนเราไม่ว่าครูนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแป้งอพปลชาวบ้านในชุมชนครับเรามีความรู้สึกปลื้มมากที่ว่ากิจกรรมอย่างเงี้ยมันเกิดในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นถ้ามองแล้วมันก็ไม่ใช่เกิดง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ดีใจนะครับทางวัดธรรมกายเรามาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะครับมาเป็นต้นแบบให้พวกผมอะได้เรียนรู้เพื่อมาสร้างพวกผมนะครับให้รู้จักว่าธรรมะน่ะดียังไงครับในส่วนขององค์พระที่ท่านให้เรามาเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มมากเลยนะครับเพราะว่าองค์พระท่านละเอียดอ่อนแล้วก็ดูแล้วมันเกิดการศรัทธานะครับเพราะผมมองว่านี่แหละครับเรามีจุดที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่แล้วก็พื้นที่อื่นเพื่อมาบำรุงศาสนาเราต่อไปและทางเราเองอ่ะเราก็ต้องทำให้มันดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อเอาต้นแบบจากของหลวงพ่อเพื่อมาถ่ายทอดรุ่นต่อไปเพื่อให้ขยายให้ไปได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ
2: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากเยาวชนกันบ้างค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธหรือ You and Me Camp เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเครือข่ายเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธ You and Me Camp ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธและสมาชิกน้องใหม่จาก7สถาบันภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้หลอมรวมอาทิสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้ออานิสงส์ของการทำชมรมพุทธเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเติมพลังใจให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบอาหารเพื่อสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมถึงกิจกรรมเป่าดวงแก้วยามเช้าเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนในช่วงท้ายของค่ายตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอแผนดำเนินงานของชมรมพุทธของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปสำหรับความประทับใจของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาเข้าค่าย You and Me Camp ทำให้ได้รับพลังบวกและแรงบันดาลใจอย่างมากมายหลายคนรู้สึกประทับใจในมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบันที่พร้อมช่วยเหลือและเติบโตไปด้วยกันอีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานที่สำคัญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมช่วยทำให้ใจสงบรวมทั้งได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตทำให้น้องๆมีความมั่นใจและพร้อมที่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมความดีในร่วมมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษที่ยังคงเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกิจกรรมในคลาสสมาธิครั้งนี้พระสมุทวีศักดิ์ทีปธรรมโมได้เมตตานำปฏิบัติธรรมและอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างเป็นระบบเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำวิธีวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับนึกถึงดวงแก้วหรือวัตถุใสๆควบคู่ไปกับคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อบุญญกิริยาวัตถุ3ประการซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาว่าด้วย

วยบ่อเกิดแห่งบุญ3ประการได้แก่ทานไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบริจาคและเสียสละศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลและประพฤติงามและภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิและพัฒนาจิตใจและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างบุญในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลและการฝึกสมาธิซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจที่จะนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการ One Day Meditation Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากการทำภารกิจทางโลกมาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในผ่านการทำสมาธิบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสของชาวท้องถิ่นที่รักในการฝึกฝนตนเองค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการ One Day Meditation Retreatกิจกรรมเริ่มด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติกขวีโรได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 น.ได้ร่วมกันเดินจงกรมและได้ร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อและภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่กล่าวว่าการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิดและพวกเขารู้สึกรักในความสุขภายในที่เพิ่งค้นพบนี้ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมโครงการ One Day Meditation Retreat ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราไปต่อกันที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยความเบิกบานใจโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจที่ศูนย์กลางกายเพื่อเข้าถึงความสุขแท้จริงภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยพระอาจารย์เน้นย้ำถึงอนุภาพของการรักษาใจให้ผ่องใสการนำหลักสติมาปรับใช้กับภารกิจหน้าที่การงานประจำวันเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเริ่มได้จากที่ใจของเราเองพร้อมกันนี้ท่านยังได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนการเติมพลังงานบวกให้กับชีวิตเพื่อให้มีกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคและรักษาความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไว้อย่างมั่นคงซึ่งการฟังธรรมในครั้งนี้สร้างความเบิกบานและอิ่มเอมใจให้กับสาธุชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์
ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและอนุโมท

ทนาบุญในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดทั้งวันซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์นี้นะคะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธในพื้นที่ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนธรรมะและร่วมกันทำความดีในบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัดสุรินทร์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดยโสธรอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพอนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่5วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่6วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่9วัดพระธรรมกายชิคาโกและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ได้ร่วมกันนะคะสวดแล้วก็สั่งสมบุญกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญชายไทยนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะและเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจอายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาและณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272ค่ะหรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปรังนัตถิปฏิฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะฟังธรรมะมิถุนายนอุดมฤกษ์ฟ้าก้องเกริกจิตสดใสใจอาจหารลืมในบุญให้ทุกคนพ้นภัยผ่านรวยชื่นบานเข้าถึงทำง่ายดังใจเธอ

นาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะสาธุก็ขอบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้หลวงพี่ก็มาในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าปลื้มใจในบุญตอนที่สองนะปลื้มใจในบุญตอนที่สองแล้วก็ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตในบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพติตุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลเมื่อมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาโดยยากดังนั้นนักเรียนทุกคนเนาะสิ่งที่เราทำความดีทำบุญกุศลให้เราได้ปลื้มใจได้สุขใจในบุญกุศลที่เราได้ทำโดยคุณยายอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาสอนประจำเลยว่าถ้าเราปลื้มใจในบุญนะจะทำให้บุญในตัวของเราขยายขึ้นไปเรื่อยๆพอบุญขยายขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญกุศลเก่าที่เราทำไว้เนี่ยให้มาสู่ตัวเราจะทำให้เราประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่และเอาบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนบุญอะไรบ้างเนี่ยโอมาดูภาพเลยเนาะเนี่ยมาดูภาพเลยบุญที่หนึ่งนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม2สัปดาห์นะเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนนะบุญมาฝากทุกคนนะสาธุนี่ก็พลอยให้นึกถึงว่าเรามีความโชคดีมากเลยโยมโชคดีที่ว่าเราบวชเข้ามานี้เราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกฝนอบรมตนเองและโยมทุกคนก็อยากจะถามหลวงพี่เหมือนกันใช่ว่าบวชเข้ามาเนี่ยหรือไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างดียังไงบ้างก็จึงตั้งชื่อหัวข้อว่าปลื้มใจไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลื้มใจในบุญเพราะได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นได้ปฏิบัติธรรมนานขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสชำระกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้เนาะมนุษย์เนี่ยนะใจของเราเนี่ยไม่มีน้ำยาไม่มีแฟบไม่มีผงซักฟอกใดที่จะไปล้างไปซักให้ใสสะอาดได้นอกจากเนี่ยเราหมั่นปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราโดยท่านให้หลวงพี่นึกถึงคำว่านิวรณ์เนาะนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นความดีใช่ไหมโยมนิวรณ์เครื่องกั้นความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมซึ่งเราทุกคนทุกท่านเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ล้วนประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมมีอะไรบ้างนิวรณ์ห้าลองมาทวนกันนิดหนึ่งนิวรณ์ห้าเนี่ยหนึ่งก็คือกามฉันทะใช่ไหมกามฉันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในกามกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้ใจของเราเนี่ยออกนอกตัวพอออกนอกตัวใจของเราก็ไม่หยุดไม่นิ่งใจของเราถึงไม่พบความสุขภายในและเป็นเครื่องกั้นด้วยนะเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณความดีนิวรณ์ตัวที่สองก็คือพยาบาทใช่ไหมพยาบาทแปลว่ามีความขัดเคืองใจไม่พอใจมีความผูกโกรธถ้าใครปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีกิเลสตัวที่สองมีนิวรณ์ตัวที่สองเนี่ยนะความพยาบาทเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องสลัดออกไปนะต้องสั่งออกไปสั่งมองออกไปนะคำของท่านจะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นจะได้มีความปลื้มใจยิ่งยิ่งขึ้นไปนิวรณ์ตัวที่สามคือถีนมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงความท้อถอยนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามที่กั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมไม่ให้บรรลุคุณความดีนะนิวรณ์ตัวที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะชื่อก็บอก

คือความฟุ้งซ่านได้ไหมแปลว่าความฟุ้งซ่านแปลว่าความรำคาญใจแปลว่าความกังวลใจดังนั้นทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยในประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะให้ลูกๆปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางภารกิจลงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนเราก็นำมาปฏิบัตินำมาประพฤติตามนะเพื่อเราจะได้เข้าถึงความสุขภายในก็ถึงผู้รู้ภายในนิวรณ์ตัวที่ห้าก็สำคัญนะตัวนี้วิจิกิจฉาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเก่งมากความลังเลความสงสัยความไม่แน่ใจในแนว
านที่ว่าสติสบายสม่ำเสมอสังเกตสบายตั้งแต่นั่งสมาธิและออกจากห้องนั่งสมาธินี่ตรงนี้ที่หลวงพี่ได้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พระอาจารย์ติวเตอร์นั้นก็เมตตาแนะนำสั่งสอนแล้วก็ปลื้มใจในบุญตลอดเลยปลื้มใจมากนักเรียนเห็นภาพแล้วปลื้มใจไหมปลื้มเนาะโอ้โหภาพอันนี้เป็นภาพเจ้าอาวาสและพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหัวหน้าศูนย์ทั่วประเทศนะมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นภาพสวยงามเนาะทัศนานุตริยะอาสาทุนี่มาดูภาพต่อไปโอ้ยิ่งงามเนี่ยนี่ภาพนี้ถ่ายหน้าอาคารถ่ายภาพหน้าอาคารภาวนา60ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยโอ้ไปครั้งนี้เนาะก็นี่แหละจึงนำความปลื้มใจเอาบุญเผยใสมาฝากนักเรียนทุกท่านทั่วโลกนะเพราะว่าความปลื้มใจเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะต้องเอามานี่มาปัตตานุโมทนาใหม่นะหลับตาภาวนาจิตนี่นะสร้างชีวิตปลื้มใจสุขสันต์ทุกคืนและทุกวันเอาบุญนั้นฝากทุกคนเอ่ย

จให้ได้ปีติใจเนาะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าหลายๆท่านก็เดินทางมาไกลแล้วนะเกินวัยกลางคนแล้วอย่างหลวงพี่นี่ก็เกินวัยกลางคนแล้วก็ต้องรีบขนขวายก็ต้องรีบปฏิบัติธรรมให้มากๆนะก็ชีวิตของเราก็ไม่แน่ไม่นอนอ้าวนักเรียนเรามาดูกันต่อนะ ซึ่งความปีติมี5ระดับนะปีติหรือความดีใจเนี่ยบางคนทำบุญแล้วเนี่ยโอ้โหขนลุกชูชันใช่ไหมภาษาบาลีก็เรียกว่าขุทธกาปีติโอ้ดีใจมากเลยพระอาจารย์นะโยมมาเล่าให้ฟังว่าเวลาโยมมาปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตักบาตรพระตอนเช้าแล้วก็ตอนบูชาข้าวพระเนี่ยมันขนลุกมันปีติใจใส่บาตรพระเป็นพันรูปเนี่ยหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายเนี่ยโยมเล่าให้ฟังเนี่ยบอกเลยว่าโยมมีขุทธกาปีตินะมีความปลื้มมีความปีติประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือคณิกาคณิกายว่าชั่วขณะชั่วคราวเหมือนฟ้าแลบแบบปราบไหมนะมีปีติดีใจแบบนี้ก็เป็นกันเยอะนะแบบที่สามโอกกันติกาปิติก็คือมีปีติมีความปลื้มเป็นพักๆเหมือนเคลื่อนกระทบฝั่งดีใจปลื้มใจได้มาสั่งสมบุญได้มาทำทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาส่วนแบบที่สี่อุปเพงคาปิติเห็นไหมนักเรียนแปลว่าอะไรก็ความหมายก็คือปีติโลดผลรู้สึกเหมือนตัวลอยได้เนี่ยเหมือนตัวลอยบางคนนั่งสมาธิไปเนี่ยโอ้ใจรวมอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะตัวหายไปก็มีนะบางครั้งก็ตัวลอยอาการของอุปเพงคาปีติภรณาปีติคือปีติซาบซ่านทั่วสรรพางกายอันนี้โอ้ยบางท่านเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเนี่ยปล่อยวางภารกิจทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมันมีความเบิกบานใจใสกายใสเนี่ยซาบซ่านไปทั่วสรรพางกายเลยทั่วตัวเลยนะความปีติความปราบปลื้มใจผู้รู้บอกว่ามีผลดีต่อชีวิตหลายๆด้านนะด้านที่หนึ่งคือเสริมสร้างพลังใจนะช่วยให้อันดับแรกเนี่ยช่วยให้หายเหนื่อยนะคนมีความปลื้มความปีติเนี่ยเราทุกคนเคยผ่านความปลื้มความปีติมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมพอมีความปลื้มมีความปีติเวลาเราเดินทางไกลมาเราไม่เห็นสิ่งที่สวยงามหรือเราจะมาประกอบบุญกุศลมาสร้างบุญกุศลเนี่ยความเหนื่อยความเพลียเนี่ยมันหายไปเลยนะความเครียดก็หายไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องสั่งสมความปลื้มไว้เยอะๆนะความเครียดก็หายไปแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้เราอยากทำความดีอยากสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปความปิติดีที่อย่างที่สองก็คือช่วยให้เป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิและการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ใจตั้งมั่นได้เร็วขึ้นช่วยให้ใจรวมเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นนี่ก็สำคัญนะและประโยชน์ของปิติอย่างที่สามคือทำให้เกิดความสุขความสงบนะภายในนี่สำคัญเลยช่วยให้จิตใจปล่อยวางช่วยทำให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นแบบยั่งยืนเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหลวงพี่ประทับใจคำสอนของครูบาอาจารย์และพระอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิปุ๊บลงไปเนี่ยนะเราลองแต่ใจนิ่งๆนึกถึงบุญต่างๆให้ใจของเราปลื้มดูนะใจของเราจะรวมได้ง่ายพอเรานำมาปฏิบัติตามก็เป็นเช่นนั้นนะก็เป็นอย่างที่ท่านสอนดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและอย่างที่สี่ความปีติปราบปลื้มใจมีผลดีต่อชีวิตของเราคือทำให้สามารถเข้าถึงธรรมภายในได้ง่ายดีไหมดีขอเสียงสาธุสาธุนี่ไงทุกคนนี่ต้องปลื้มใจในบุญนะต้องปลื้มใจในบุญทั้งทานศีลภาวนาที่เราทำผ่านมาต่อเนื่องทำน้อยทำมากหรือทำบ่อยๆทำทีๆยังไงก็แล้วแต่ให้เราปลื้มใจสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปก็เช่นกันให้เราปลื้มใจให้เราปีติใจดังนั้นนี่นะหลวงพี่จึงนึกถึงนี่นึกถึงพราหมณ์สองท่านนี่นะ

ือจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ย ผลัดกันมาฟังธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีผ้าผืนเดียวมาก็มาตอนกลางคืนด้วยนะมาฟังธรรมพอได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกว่าใจจะเปิดกว่าใจจะปลื้มเป็นปัจฉิมยามแล้วจึงได้ตัดใจถวายผ้าสาดกถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอข้างต้นนะท่ามกลางเนี่ยยังไม่ปลื้มนะเวลาฟังธรรมนะแต่มาปลื้มใจเอาตอนท้ายจึงได้อานิสงส์ได้วัตถุทานเพียงอย่างละ4อย่างคือช้าง4ม้า4สตรี4ทาสี4บุรุษ4บ้านสวย4ตำบลแล้วก็กหาปณะ 4,000 กหาปณะถ้าเขาถวายตั้งแต่ปฐมยามเขาก็จะได้วัตถุทานคืออานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นไงอย่างละ16ถ้าเขาถวายช่วงมัชฌิมยามคือช่วงเวลาท่ามกลางเวลากลางเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ถึงและวัตถุทานถึง8อย่างนี่เห็นไหมนักเรียนถ้าความปลื้มความปีติใจเราตัดใจต่างกันอย่างไรเนี่ยนะอานิสงส์ผลบุญก็ต่างกันยังมีปรากฏในพระสูตรในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ดังเรื่องจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาที่ปลื้มใจในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจึงตัดใจถวายผ้าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่ห่มกายอยู่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกอย่างนึงที่อยากให้นักเรียนทุกท่านนะได้รู้สึกว่าความปลื้มปีติใจเนี่ยเราหรือการปฏิบัติธรรมต่างๆก็แล้วแต่นี่ไม่ควรมีความลังเลไม่ควรมีความโลเลเพราะความโลเลความลังเลเนี่ยเป็นยังไงก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยคำโบราณบอกว่าบาปมันจะได้ช่องใช่ไหมมันจะเสียบเข้ามาแทนก่อนที่เราจะประสบความสุขความสำเร็จหรือปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดังเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเตือนสติกับพระภิกษุรูปหนึ่งนะย้อนไปเนี่ยในสมัยพระธรรมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แหละก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านออกบวชโยมแรกๆท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมดีมากเลยนะตั้งใจปฏิบัติธรรมดีแบบเต็มที่เต็มกำลังแต่พอปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปยังไม่เห็นผลใจก็ท้อถอยใจก็โลเลก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกเรื่องนี้จึงทราบถึงสาธมิกเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้านี่มีสาธมิกข้าพระเจ้าเนี่ยตอนนี้เบื่อหน่ายโลเลไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกแล้วพระพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเตือนสติของพระภิกษุรูปนี้ว่าดูก่อนเมื่อชาติก่อนเธอต้องสิ้นชีวิตนะแต่เตือนพระภิกษุรูปนี้นะเกือบเธอต้องสิ้นชีวิตเพราะความโลเลของเธอเองมิหนำซ้ำยังเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้หนึ่งต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกด้วยแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติให้ฟังว่าย้อนไปในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีอยู่สมัยนั้นเนี่ยบ้านเรือนต่างๆนิยมแขวนกระเช้าไว้ให้นกกาอาศัยมาให้นกกาได้มาอาศัยอยู่ตามเรือนของตนเองที่บ้านเศรษฐีก็มีนกพิราบตัวหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่บ้านเศรษฐีพ่อครัวก็นำกระเช้ามาให้อยู่อาศัยทุกเช้านกพิราบก็จะบินออกไปหากินตอนเย็นก็จะกลับมานอนที่กระเช้านี้ทุกวันอย่างมีความสุขสม่ำเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งก็มีกาตัวหนึ่งเนี่ยมาเห็นก็โอ้เห็นนกพิราบบินออกไปหาอาหารบินเข้ากับรังแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายก็อยากหาอุบายมาอยู่ที่บ้านของเศรษฐีนี้บ้างเพราะว่าในใจเห็นเนี่ยที่บ้านเศรษฐีนี่นะที่ห้องครัวเนี่ยมีกาตัวนี้ได้กลิ่นเนื้อกลิ่นปลาโชยมาเนี่ยโอ้โหน้ำลายสอทุกวันเลยแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะมากินได้ก็จึงหาอุบายทำยังไงก็มาตีสนิทตีเนียนกับนกพิราบนี่แหละแรกๆก็พอนกพิราบบินออกไปจากรังกาตัวนี้ก็บินไปเคียงข้างเลย

นกพิราบนี่ก็แคลงใจอยู่นะก็ถามว่าเออทำไมท่านมาบินตามเราล่ะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเลยนะมันไม่ดีเลยเออกาก็บอกว่าเราก็อยากมาเป็นเพื่อนกับท่านน่ะนกพิราบก็ว่าเอ๊ะกาเราก็ต่างอัธยาศัยกันนะท่านเป็นสัตว์กินเลือดกินเนื้อไอ้เราเป็นสัตว์กินเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ผักน่ะเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกกาเจ้าเล่ห์ก็พูดอีกว่านั่นแหละยิ่งดีเลยเราต่างนิสัยกันน่ะเราจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันกินไงล่ะ นกพิราบก็เอออ่ะอย่างนั้นก็เวลาท่านมาอยู่ที่บ้านเศรษฐีนะท่านห้ามขโมยพวกเนื้อพวกปลาของท่านท้องเศรษฐีกินเป็นอันขาดจะหาว่าเราไม่เตือนกาก็รับคำจ้าฉันจะตั้งใจทำให้ได้พอตกเย็นนกพิราบก็บินกลับมาที่รังก็มาพักอาศัยอยู่ที่กระเช้าตัวเองที่รังที่เป็นกระเช้ากาก็บินตามมาพ่อครัวก็เห็นเอ้นกพิราบกับกาเนี่ยสนิทสนมกันดีคงเป็นเพื่อนกันก็จึงเอากระเช้าใบหนึ่งมาแขวนไว้ที่ข้างๆรังนกพิราบกาก็ได้ที่พักอยู่อย่างมีความสุขตอนเช้าก็บินออกไปหากินพร้อมกันทั้งกานกพิราบตอนเย็นก็บินกลับมาที่กระเช้าทุกวันอยู่อย่างนี้โยมอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งวันดีคืนดีหรือวันดีคืนร้ายก็ไม่รู้นะปรากฏว่าพ่อครัวนี่นะนำเนื้อนำปลาจำนวนมากเลยมานึ่งอยู่ในโรงครัวนะกาก็ได้กลิ่นวันนั้นตอนเช้าเนี่ยนกพิราบจะบินออกไปหากินกานี่ก็แซงเจ้าเล่ห์แต่ว่าโอ้วันนี้ข้าปวดท้องข้าบินไปออกไปหากินกับท่านไม่ได้หรอกนะท่านบินไปคนเดียวเถิดนกพิราบก็เตือนสติว่าเรารู้นะว่ากาอย่างพวกท่านน่ะไม่มีโรคปวดท้องหรอกเพราะพวกท่านมีอาการหิวสม่ำเสมอต้องออกไปหาเหยื่อเป็นอาหารเราจะขอเตือนท่านนะว่าท่านอย่าไปขโมยเนื้ออย่าไปขโมยอาหารในโรงในครัวกินเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราไม่เตือนกาก็รับคำจ้าฉันจะทำตามนะจ๊ะพอนกพิราบบินออกไปสุดสายตาแล้วพ่อครัวทำอาหารทิ้งไว้โยมในโรงครัวนะในโรงครัวเมื่อเสร็จทีก็เอากระชอนคลุมไว้อย่างดีบางอย่างก็แง้มๆไว้เพื่อให้อากาศระบายปรากฏว่ากานี่ก็หิวน้ำลายสอเลยทำไงโอ้ก็บินเข้าไปหวังจะจิกเนื้อกินปรากฏว่าปีกไปถูกกระชอนที่คลุมอาหารไว้ดังแก๊กพอดีพ่อครัวกลับมาเป็นไงด้วยความโมโหจึงปิดประตูห้องจับกาตัวนั้นมาถอนขนถอนขนแล้วก็เอาเกลือเอาเนยส้มเอานมเปรี้ยวทาการก็ได้รับความทุกข์ทรมานพ่อครัวก็เอาการนั้นก็เป็นนอนไว้ในกระเช้าของที่พักของกานกพิราบกลับมาจากรังเห็นกาหายใจขมแมวก็จึงบอกว่านี่เห็นไหมเราเตือนท่านแล้วว่าท่านถ้าทำความดีนะก็ทำไม่ได้ตลอดมีใจโลเลพอความโลภเข้าครอบงำเห็นอาหารก็ไปขโมยของมนุษย์เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์ท่านทำอย่างนี้ทำให้เราลำบากพอนกพิราบกล่าวสิ้นคำดังนี้ก็บินจากไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ที่นี่บ้านเศรษฐีไม่ปลอดภัยแล้วกาตัวนั้นพอถูกถอนขนได้รับทุกข์ทรมานจากพิษแผลจากขนหลุดร่วงหมดแล้วก็ขาดใจตายพระภิกษุได้ฟังดังนี้ก็ปล่อยใจไปตามกระแสเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราไม่ควรมีจิตโลเลใจของท่านก็หยุดนิ่งเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีอสาธุและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมชาดกว่านกพิราบตัวนั้นก็คือกับชาติมาเกิดเป็นพระองค์เองส่วนกาตัวนั้นก็คือพระภิกษุที่โลเลนี่แหละนี่เห็นไหมนักเรียนทุกท่านถ้าเราทำความดีทำกุศลใดแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีความโลเลก็จะไม่ควรมีความท้อถอยเราควรที่จะเร่งสั่งสมความดีต่อไปเนาะมาต่อเลยเนี่ยมีบุญนี่มาฝากนักเรียนทุกท่านโอ้บุญเนี่ย

0: แสงสว่างในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นะมีสามระดับนะนักเรียนระดับที่หนึ่งสูตมยปัญญาใช่ไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการฟังธรรมนักเรียนฟังธรรมมีปัญญามากเกิดไปพบชาติหน้าก็จะฉลาดก็จะมีดวงปัญญาสอนตนเองได้ทางพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานปัญญาประเภทที่สองก็บอกโยมนะโยมที่ทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกับแบ่งเพียงว่าโอโยมมาสั่งสมบุญนี่นะจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นการศึกษาเล่าเรียนการวิจัยการต่างๆเนี่ยเป็นระดับที่สองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนปัญญาอันสูงสุดที่ทำให้เราหมดสิ้นกิเลสอาสวะก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงผู้รู้ภายในนี่แหละทางไปสู่มรรคผลนิพพานโยมก็ปลื้มใจดีใจและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหโยมทุกท่านนะเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้รู้ชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีใช่ไหมจ๊ะดังนั้นคำนี้ให้ติดอยู่ในใจของเราไปตลอดนะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

าธุขอบคุณสื่อธรรมะนี้ด้วยเนาะนี่อย่างนี้นักเรียนเนาะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราได้ทำหน้าที่ของเราวันนี้ดีหรือยังถ้าเราทำหน้าที่ดีแล้วเราก็ให้ปลื้มใจในบุญปลื้มใจในตัวของเรานะแล้วก็มันสร้างความดีทำบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอ้าวนี่หลวงพี่ก็เอาบุญนี้มาฝาก

อีกโอ้โหเนี่ยภารกิจได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพราะจำคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าสัมมาทิฏฐิคือแสงเงินแสงทองของชีวิตคนไหนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องดังนั้นการดำเนินชีวิตของเขาก็จะถูกต้องมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานได้ง่ายนี่จึงได้เปิดใจกับคณะคุณครูผู้บริหารนะแล้วก็นักเรียนในพื้นที่เนี่ยสวดธรรมจักรสวดทุกเดือนเลยนะสวดทุกเดือนแล้วก็ให้เขาได้สวดทุกวันส่วนตัวเราสวดทุกวันอยู่แล้ว เราก็จะได้ปลื้มใจในบุญว่านี่วันเวลาผ่านไปเร็วฉันใดนะอายุเราก็มากขึ้นแล้วสิ่งไหนที่เราทำได้เป็นหน้าที่ของเราเป็นความปลื้มใจของเราแล้วก็หมั่นศึกษาหมั่นขนขวายที่จะทำยิ่งขึ้นไปนี่แล้วก็ภาพนี้ฝากนักเรียนนี่โอ้โหไปเยี่ยมยิ้มเยี่ยมยิ้มเรากัลยาณมิตรนะนี่ชวนโยมทำบุญกุศลให้โยมนึกถึงบุญกุศลบางท่านก็สุขภาพไม่ดีอะโยมเนาะสุขภาพไม่ดีเฉพาะอุบาสิกาแก้วเก่าอุบาสกแก้วเก่าเนี่ยโอ้พระอาจารย์ก็ไปให้ธรรมะไปชวนเขาทำบุญนี่มีเยาวชนวัยน้ำนมก็มีเห็นไหมนี่ยังเป็นแบบอยู่เลยเนี่ยตัวเล็กๆนี่นะน้องใบข้าวน้องมิลินนะได้ถวายกองทุนการศึกษาแต่ยังเด็กๆเลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำทำให้ได้พลอยปีติใจพลอยได้ปลื้มใจนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปลื้มใจอย่างหนึ่งก็คือนี่ปลื้มใจเพราะได้เป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์แล้วก็ยิ่งจะปลื้มใจยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะถ้าหากได้เนี่ยบุญซื้อที่ดินหมดหนี้นี่แล้วก็ได้สร้างศูนย์ให้สำเร็จตามใจปรารถนาเนี่ยก็เอาบุญใสๆมาฝากนักเรียนทุกท่านเพราะว่าตั้งแต่บวชอุบาสิกาแก้วนะบวชพระเข้าพรรษาบวชพระพักดูร้อนบวชสมณเณรมันก็อบรมครูคุณธรรมอบรมนักเรียนทำต่อเนื่องเรื่อยมา17ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2553ทบทวนบุญสร้างศูนย์เพราะผู้มีบุญมีบารมีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระอุปัชฌาย์ที่มีสัทธิวิหาริกมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ท่านก็เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์นะทบทวนบุญ

ที่เรามาสร้างบารมีในวงบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยนะก็ชักชวนให้เราสร้างแต่ความดีเนาะทำให้เราเกิดอัธยาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ซึ่ง อัธยาศัยนี้เรียกว่าอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ซึ่งมี6 อย่างเนาะ 1. แนกขัมมัชฌาศัยพอใจในการออกบวชพอใจในการประพฤติธรรมวิเวกัชฌาศัยพอใจในความสงบพอใจในความวิเวกอโลภัชฌาศัยยินดีพอใจในการบริจาคในการให้ทานอโทสัจฌาศัยพอใจในการสละความโกรธ และหมั่นมีเมตตาจิตอโมหัชฌาศัยพอใจยินดีในการสละความหลงหมั่นฝึกฝนตนเองให้เกิดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายนิสสรณัชฌาศัยพอใจยินดีที่จะอยากหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารมุ่งตรงสู่หนทางพระนิพพาน นี่คือครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเมตตาสอนเดินตามรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนเราก็ยิ่งมั่นใจก็ยิ่งสุขใจเนาะนักเรียนจำกันได้เนาะนี่ทำบุญให้ปลื้ม3 การเนาะนี่ปลื้มใจตั้งแต่ก่อนให้นะปลื้ม3 การบุพเจตนาปลื้มใจก่อนทำบุญมุญจนะเจตนาขณะทำบุญก็ปลื้มใจ หลังจากทำบุญแล้วก็ปีติเบิกบานใจอปรเจตนานี่ทำให้ได้3 การนี้เราจะได้มีบุญมากมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งวัยเยาว์วัยกลางคนและวัยชราจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานวันนี้มีบุญพิเศษวันนี้มีพิเศษนะนักเรียนนะนี่พิเศษคือ ต่อจากนี้ไปเนี่ยขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนยิ่งหนียิ่งรักก่อนที่จะฟังธรรมตรงนั้นเนี่ย82 ปีสัญญาใจลูกชายหญิง 82 ปีทำทุกสิ่งพ่อปรารถนา 82 ปีโลกร่มเย็นเห็นธรรมมา 82 ปีน้อมบูชาพระพ่อเอ่ย

ู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหน

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you
2: เขียวสายแอ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ตั้ง
3: ว่าทางกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสาสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกัน
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: รอครับรอ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: ส

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แม่นี่มาที่มาที
0: ่แล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: สาธ
0: ุ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะตอนยิ่งหนียิ่งรักกับผมพระครูสุนันทนิเวศหรือพระสำเริงอุปรคุโนจากคณะตำบลจากคณะตำบลนะนี่ไม่ธรรมดานะบ่อสลีและเป็นเจ้าวาดวัดวังกองไม่ใช่วังแค่ไม่กี่วังกองเลยอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่นี่จะดูหน้ากันแล้วกันนะหลวงพ่อครับถ้าสมัยเด็กมีการประกวดชิงแชมป์ประเทศไทยเรื่องหนีการบวชกระผมก็มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนครับ

0: พราะโยมพ่อซึ่งเป็นศิษย์เก่าวัดปากน้ำพูดกรอกหูผมอยู่ทุกวันว่าบวชนะลูกจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแต่ยิ่งพ่อชวนผมก็ยิ่งถอยยิ่งพ่อเร่งผมก็ยิ่งวิ่งหนีเช้าภาวนาสัมมาหลังเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ในใจมีคำตอบเดียวว่าย ังไงไงก็
1: ไม่บวช
0: คือถ้าหากเห็นหน้าเด็กหนุ่มในชุดเสื้อคลุยเนี่ยหรือชุดนักเรียนเนี่ยเราคงเข้าใจท่านเลย
1: หล่อจัง

0: นี่จ้ะ
1: น
0: ี่หล่อจริงจะทิ้งความหล
1: ่
0: อทิ้งความรวยมาบวชเป็นพระยาวนานถึง36พรรษาแล้วนี่จ้ะท่านก็บอกว่าคิดย้อนหลังไปทีไรก็คิดแล้วขำตัวเองแล้วท่านก็บอกชีวิตของเรานี่มันแปลกจริงๆครับบางทีเราวิ่งหนีมาตลอดสุดท้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เกิดจากนิมิตลึกลับไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์สะเทือนฟ้าแต่เกิดจากรายงานส่งอาจารย์เพียงฉบับเดียวครับสมัยเรียนมหาลัยอาจารย์ให้เลือกศึกษาสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อทำรายงานเชื่อไหมครับกระผมเลือกวัดวรณีธรรมกายารามรู้จักไหม
1: รู้จักครับอ
0: ยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่วัดวรณีธรรมกายนี่แหละครับ
2: คลองสาม
1: คลองสาม
0: ไม่ใช่เปล่าเนอะ
1: ใช
0: ่ใช่เนาะโอเคใช่ก็ใช่เพราะคุณคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันนั้นไม่ได้กำลังเลือกหัวข้อรายงานเท่านั้นนะแต่กำลังเลือกเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวนี่นะจ๊ะด้วยบุญบันดาลก็เลยคิดอย่างนั้นนี่จ๊ะบุญเก่าทำให้คิดอย่างนั้นทีนี้ก็ผมได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็ได้เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ไกลๆแม้ไม่เคยสนทนากันสักคำจะแปลกเหลือเกินครับแปลกมากเลยคือภาพนั้นกลับติดอยู่ในใจผมตลอดเวลาเราก็มีใครบางคนมาคอยเตือนอยู่เงียบๆว่าอย่าทำความชั่วนะลูกซึ่งหมายความว่าให้ทำความดีนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่นั้นไม่เคยพูดคุยกันแต่ครับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานจนปีพุทธศักราช2533ก็ผมก็ตัดสินใจบวชเลยครับนี่นะจ๊ะโอ้โหนมรูปหล่อนะจ๊ะตัดสินใจอุปสมบทในปี2533ครับนี่จ๊ะหนุ่มรูปหล่อ
1: ครับผม
0: เอ๊ะเรียนที่ไหนเนี่ยลืมแล้ว
1: มสวภาษามิ
0: ตรใช่มาศึกษาที่วัดตลอดชาติใ
1: ช่ครับผม
0: แล้วเมื่อกี้ปีต่อมาหลวงพ่อก็เรียกผมก็พบเข้าพบที่กุฏิคุณยายครับถามว่าชื่อสำเริงใช่ไหมลูกก็ตอบไปว่าครับหลวงพ่อก็พูดต่อไปไปทำหน้าที่บนดอยนะลูกมอบหน้าที่สำคัญให้เลยเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นเพราะภูเขาลูกใหญ่นี่นะไปเป็นอริยมิตรให้ชาวบ้านที่นั่นนะจ๊ะนี่ผมตอบคำเดียวท่านๆว่าครับคำนั้นก็เปลี่ยนชีวิตผมไปทั้งชีวิตเลยไปสู่ชีวิตที่สว่างนี่จ้ะแล้วพ่อครับลูกคิดว่าจะได้ไปสร้างวัดแต่พอไปถึงเชียง

0: ่ใหม่จริงๆกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้นี่เพราะชาวบ้านยังไม่เปิดใจรับพระจากวัดเราเรียกว่ายังไม่ทันได้เริ่มสร้างวัดเลยก็เกิดจะไม่มีที่จำวัดแล้วนี่ชีวิตของนักสร้างบารมีนักรบกองทัพธรรมจะไปเจออย่างเงี้ยไม่ได้ไปเจอหมูมาตลอดนี่นะเจอยีราฟบ้างอะไรบ้างวันนั้นผมมีจีวรมีความตั้งใจมีคำสั่งหลวงพ่อแต่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนเชื่อใจและไม่มีใครรู้เลยว่าพระนมจากกรุงเทพรูปนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนานแค่ไหน
1: นานมาก
0: นี่จ้ะนึกว่าสองนาน
1: ใช่
0: สามนานนะแต่พระกินนักบกบดไม่มีคำว่ากลับไปตั้งหลักใหม่มีแต่คำว่าตั้งหลักตรงนี้แล้วเดินหน้าต่อไปโอ้โหสุดยอดเลยนี่พระกินนักบกบดแม้ที่ไหนเต็มด้วยอุปสรรคก็ยังก้าวเดินต่อไปนี่จ้ะสาธุจ้าครับผมยังเริ่มจากศูนย์โดยเริ่มเรียนภาษาเหนือเรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตบนดอยและเฝ้ารอโอกาสอยู่นานหลายเดือนกว่าจะได้เข้าไปถึงหมู่บ้านวังกองเพราะว่าที่นั่นไม่ใช่ธรรมดาม
1: ันเป็น
0: วังกองนี่จ้ะคืนแรกที่ไปถึงชาวบ้านยังประชุมกันอยู่เลยครับประชุมว่าไปวันนั้นชาวบ้านกำลังประชุมทั้งหมู่บ้านเลยนะในหัวข้อจะให้พระแปลกหน้ารูปนี้อยู่หรือไม
1: ่
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเพราะหล่อเหลือเกินโอ้โหวันนั้นทั้งหมู่บ้านยังไม่แน่ใจว่าจะรับผมหรือเปล่าก็เพราะไม่ใช่วัดธรรมดาเป็นวัดวังกองนี่จ้าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ไปพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยู่หรือไม่อยู่บอกได้อย่างเดียวว่าวัดวังกองขาดท่านไม่ได้โอ้โหเป็นไงไม่ใช่ธรรมดานะเป็นทั้งวัดทั้งวังหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เพราะกับผมเริ่มต้นอยากเดินขึ้นบ้านทุกหลังนี่จ้านี่จ้าสิ่งนี้จำไว้เนาะเอาไปเอาไว้ศึกษาก็ผมเริ่มต้นจากการเดินขึ้นบ้านทุกหลังไปทำความรู้จักทุกครอบครัวนี่นะจำชื่อชาวบ้านให้ได้ศึกษาปัญหาของชุมชนทุกด้านนี่เนาะจนพบว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของชุมชนณช่วงเวลานั้นจนพบว่าปัญหาใหญ่สุดของชาวบ้านคือเรื่องน้ำทั้งนั้นที่เทวดาน้ำมาให้นี่นะฝนตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่กลับเป็นปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมจ๊ะนี่ครับแล้วผมจึงชวนชาวบ้านทอดผ้าป่า นี
1: ่
0: มีปัญหาเรื่องน้ำจะต้องชวนชาวบ้าน
1: ทอดผ
0: ้
1: าป
0: ่าโอ้ถูกหลักวิชา เอาบุญก่อนนี่จ้ะพอมีบุญเสร็จขั้นตอนต่อไปคือชวนชาวบ้านขุดบ่อน้ำนี่นะเพราะชาวบ้านขาดน้ำวิถีเดียวนี่นะไปชวนมาขุดบ่อน้ำมีน้ำไห
1: ม
0: จ้าขุดบ่อน้ำโอ้น้ำเต็มนี่เห็นไหมชาวบ้านก็โอ้นี่ท่านมานี่ทำให้เราม ี
1: น
0: ้ำใช้เออนี่เนาะเก่งมีน้ำเลี้ยงไม่พอสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้มีระบบระเบียบ

0: นี่นะและประสานงานหน่วยงานราชการทำถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านด้วยเนี่ยให้ทั้งน้ำทั้งถนนนี่นะเมื่อชาวบ้านเห็นว่าวัดก็ไม่ได้มาเอาอะไรจากชุมชนนะแต่นี่เขามาช่วยชุมชนประตูบ้านทุกบ้านจึงเปิดประตูใจก็เลยเปิดตามนี่จากวัดเล็กๆซึ่งตอนที่ไปอยู่นั้นมีพื้นที่เพียงสองไร่ค่อยๆขยายเป็นเก้าไร่จากหมู่บ้านที่ไม่คุ้นเคยกับเรากลายเป็นชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งนี่จ้ะอยู่ยาวนานทีเดียวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาร้อยปีหลังใหญ่เป็นร้อยปีเลยเพราะเห็นหัวหน้าทีมแล้วนี่ผู้ให้แสงสว่างมาแล้วนี่นะนี่ชาวบ้านเปิดใจให้ความไว้วางใจแล้วก็จุดเริ่มต้นก็สร้างศาลาเท่าไหร่นะร้อยปีนี่จ้าอยากเห็นศาลาร้อยปีไหม
1: อยากเองคร
0: ับ นี่จ้า
1: โอ้
0: นี่ไงไม่ธรรมดาเลยไม่ช่นี่นะจากคนที่เคยลังเลกลายเป็นคนที่พร้อมช่วยงานวัดทุกครั้งที่เอ่ยปากถึงหมายถึงชาวบ้านนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นนะจ๊ะ

0: さーと、さーと、さーと、おー、プルム
1: プル
0: ム、おー、アサチャンロ、ディーチャンレイ、ถึงไหนแล้วยังเนี่ยแล้วว่าครับครับตลาด30กว่าปีที่ผ่านมาโอ้เผื่อแบบเดียวๆ30กว่าปีเนี่ยก็ผมได้เห็นวัดเล็กๆกลายเป็นวัดใหญ
1: ่
0: เห็นชาวบ้านที่เคยไม่ก่อใจกลายเป็นกัลยาณมิตร
1: สาธ
0: ุแต่มันยอดดอยที่เงียบเหงากลายเป็นแหล่งสว่างแห่งพระพุทธศาสนา
1: สา
0: โอ้ชาวบ้านเปิดใจก็หาว่าทำร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีครับนี่นะสาธุจ้ะแสงแห่งธรรมสว่างสวัยพิทูดอยแล้วครับหลวงพ่อครับสาธุจ้าแต่สิ่งที่ปลื้มใจที่สุดไม่ใช่อาคารไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ศาลาหลังใหญ่และไม่ใช่ความสำเร็จใดๆบนขุนเขาแห่งนี้แต่ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมา
1: เป็นลูกหลวงพ
0: ่อเคยมาเป็นมนุษย์ก่อนแม่แล้วก็มาเป็นลูกหลวงพ่อเนาะโอ้ทำไมเก่งๆนี่จ้าสาธุจ้าหน้านโมทนาสาธุการด้วยจ้าเพราะมันไม่ใช่ง่ายนี่นะจ้าแต่ต้องต่อสู้นี่จ้าเพราะวัดร้างยังสร้างใหม่ได้สาราพังยังสร้างใหม่ได้แต่การได้เกิดมาเจอโอ้ย
1: หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ในชาตินี้ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายอีกแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ฝากคุณวัว

0: หลวงพ่อครับจากเด็กหนุ่มที่วิ่งหนีการบวชมาทั้งชีวิตวันนี้กระผมกลับอธิษฐานเพียงเดียวว่าขอให้ได้อยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ได้ดูแลพระศาสนาได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะและเดินตามรอยท้าครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ
1: สา
0: ธุจ้ะเพราะครั้งหนึ่งผมเคยวิ่งหนีผ้าเหลืองมาแล้วแต่วันนี้ผมอยากอยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: จ้ะ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหาร

0: จานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE ค้นหาด้วย ID @ธรรมกายเมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญจะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลยสำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อนพอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุก

0: วันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเรารับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่ง

มาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้ว

ก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเรา

เหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวล

เมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวาง

ใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

านที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุก

ลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้านะจ๊ะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งใช
จะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้

ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่

ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะกายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลอยก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่ง

หยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ